0: สุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วส่งประพรมพืชต่างๆส่งโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ส่งอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติ่งจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตทรัพย์พลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000,000,000 บาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: ที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดูนิซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565 ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนักกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลโมริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF เวทีนิตทัวร์สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัตรสุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1แล้วก็สุราษฎร์เมนเราไปพบกับเบญจารุสอนขณะที่ทัพพงศ์กำมันปัญญากรหัวชนะกฤตจินกยกุลมืออันดับ3 6-4และ2-0รีไทยเนื่องจากกฤตจินหายใจไม่ทันยังในรอบแรกทัพพงศ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามืออันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบินิจินคิงคัพจูเนียร์บายเกรนเบดรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิงเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11-16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโทจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูบานิชและปัตตินันเผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคสิริจะไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมที่เมืองเชิงเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสระอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า ปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
20: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
20: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
25: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
2: พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
3: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
20: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
7: ถือเป็น
6: เวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาแรกนาทั้งเทพีผู้หักเงินหักทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟองพระโคเพียงแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
5: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลี
7: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
9: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแสงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสที่ตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
7: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
11: ก็คือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
20: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
11: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่า ป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์บุคคลโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆโดนเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคัดหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสซันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาและทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะทางอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอมบิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็คือมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
20: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
11: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวก็เป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมันเป็นอาการทางไตมีอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
19: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
11: อย่างที่ได้ยินให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะแล้วเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมามองดูตรงจุดนี้แล้วดูว่าจะคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ขอให้กับโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายความว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ด้วยไม่ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการเยียบผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45 วันเนี่ยนะคะที่เป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็เดี๋ยวคงความเป็นอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1 รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1 รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่ว่าสบายใจได้ระยะหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
20: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการในอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
0: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดี

0: ษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกนเนอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
1: ตำรวจไทยในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเลยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆในอดีตในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่เข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
0: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มเขตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อยเกญญาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยกานาลู
1: นากอลาสากาเลลังเอเจฮูชอบาอพิวชาบาอคอยบาทอนซูเมอร์อะเกอามากานากอลาสากาเลลังเอJehu choba e piu zao akwa ya eme. Echo, nago la saga ne biumdo la e nago mayapira. Nago na e ga, zate, bosa e ga, choba lu e amu hede ne, ni ho la hwe, gako ya dadame. Hega dadanyame, noi borikane robob lak prakan sukapap hengchat, samnangan sa tarana suk jangwat,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำย่องาซุ้มหีเยงาซุ้มงางาโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮือฮาเล่กักกอบัชมีจากักกอพีเอ็ม 2.5 กักกอฮอลลูดามาเดอายเนี้มีจาโดมอนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนากาซาโบจำยองงาซุ้มตีตีนีแย่จำยองเยียงจังเลยเนี่ยไม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเยี่ยเนียวถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาเล่ห้องในเพียงสองจุดห้าก็กอฮอลูดาอากระกามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันเนอร์อายามก็ดูนะคนนี้อันเนอร์ตีบาลาทิเชียในอันเนอร์สุ่มเชตีบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี่อาสวามาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทฟอลโล

0: Yo po na lu umhe ta ho da nge. U he ha le PM 2.5 he mi ada la nga le silanga. Adu mane jange doje apa pakuange je mi ja ke mi ne. He do do to lu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma me nga de. Mi ne phi la ke bya na la. Ho ne sa go pa pa na go kho ni pye la nya nga. Adu ma yo ga na lu gu mo ne mi ja ma ke ni. Yohane ya mune ya phe phe le te lo thai ne che ne wi ge mi ja mi ga phi ho ne bo cha mya la ni a bo ti ho lo ka ti ho lo gu ma ne mi ja ta khe de mue ne yohana lu wa di mo ja sa do ni jo nya pha ne mue ne samnak ngan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan pa pa ne ja ga nga de
1: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูโฮอิสันิกามาเล่าเนกามองขากาไกกุญญาเออร์อีนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเลียวแนแงชอญางายีนิโอนากาเออซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงาซีเวและงายีนิโอมาเซกญา我
2: 是下一米Obo dak ja.
3: Obo chopper.
2: Masung kha.
3: Kokwa.
2: Nyo jong.
3: Odu thama.
2: Sathani vithiyu phasa chatipan haeng dieu nai prathet thai.
4: Than samai cheu thu dai.
5: Lao phop kan ti Sawatthaw Chiang Mai AM 1476 kilo

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Usah pa udah terma ayat ni juga nak lu ne, lagi nyer nyer nyum so nak kau ni ajar najer ni nang ana kelame ayat nyer wan angkan, ni nang ngan ne ayat ni termi ne lo nyum so na ngan ne ayo cemun ne ti kau lu eh jora made ayat nyer de nyum so eh gam yo mua du lo สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เฮกาจอนเอเยนิยอนาลูเนลทอนเจลูมาเยเนี่ยเราอยากจอนาลูเอเนลูเอเทียนาอูลูเลอมิโอมูดูชมยมเมอแล้วเรามาดูทายาญาเดแล้วเราเลยเยนี้เดียวมีนะขอนี่ก็14ก็14แล้วแต่แอมเอเยเนี่ยเหรอมามานี่นะเฮกามิโอมูดูชมยนะสวทเชียงใหม่เลยคู่มาเดียเนี่ยเดียเขาก็จะมาเหมือนจามินเน่ล้อเย่เนี่ยยุ่มไอ้เนี่ยในกาลัวเฮ้มล้อเลยเย่นี้ที่เขาล้อจอดามาเย่เนี่ยจอดนารูช่างแท้ในน่าหาลาล้อไอ้ล้อมาข้อป่าก็ดูน่าขอเนี่ยเอ็มที่พะเอยะสิเชโกกิโลเฮิร์สและแม่เย่เนี่ยเดียก็พอในน่าหันจะแม่ล้อเอ็มพอป่าในล้อน่าใจที่ว่าป่าก็ดูน่าขอเนี่ยเฟซบุ๊กพอปันเนี่ยเย็นเนี่ยรอเฟบัวปันก็ดูนะขอเนี่ยชมเนี่ยนะสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สถลวยไม่ดีแต่ก็จะพอเนี่ยขอนี้นะฮะอย่าแม้เฟบัวปันเราหน้าลัวอากกะอากมีขอโจขอนี่เธอก็อินเทอร์เน็ตยาวนะเฟบัวปันชอชอเถานะขอเนี่ยรอเธอจะปนเอาลูกหลานทันจุระเงี้ยน่าหันยาแม่ยินเยอะดิยินยิ่งยุ่งเฮยามเราคนน่ะเราเลยยินนี้กางอาหมาเหมียวมัวดัวเราเยี่ยนเยอะถ้าก้าเชี่ยเหมียวดอเหนียดัวเราเฮกางอาล้วนเหมียวมุลาเฮทีอาเกิดมาดีเลยทุลวะแม่แน่ยินนี้อิสุถ้าก้าขอเนี่ยถ่ายดอนในพ้อเนี่ยบินหาดามาเราเลยยินนี้เธอมีเนี่ยเดยยินนี้อยู่หาชอยูฮานในสิ่งยาชอหาแล้วเฉมยอชอเจอเฉมยอชอหาจอนะแล้วเขาบอกว่าก้าอุ้มเลี้ยหมอนะขอเนี่ยมาชมแม่ดองเลี้ยแม่เดียเยี่ยเดียมอหัวเนี่ยต่อไปเกือบมาเจี๋ยเยี่ยวรอสบอัดได้รออักโขนั่นว่าจะไม่เอือเยี่ยเนี่ยชอเลี้ยแม่เดียเยี่ยเดียอัดสบอัดได้มอหัวเนี่ยนะเกือบยังงานเนี่ยเยี่ยนี้แล้วก็มีมัวดัวยันเนี่ยชมยอดองเลี้ยงไม่ได้เยี่ยเดียบาลาสีจีเลงเงินก็เนี่ยเดือมาเจเยี่ยก็ขอก็เฮนามาเชเฮมยามาเชสิญญาลมอนาลอยเยี่ย

俺就跑好呢，俺唱俺聊呢，那哈俺嘞，俺买的也热的，明天老头呢，叫俺拿老的烟去苗，叫俺头也热些呢，叫俺叫俺拿好呢，俺唱呢，俺聊呢，老也热出没到嘞，伢的阿的，你们说话听好了，叫他妈也热，老那里会冷，跟你老也热个个，阿拉他爸个个没。ยิ่งยิ่งจะกลายการเนี่ยพักเนี่ยก็กลมาเออาคาโนอายำเงยหน้าหลัวรอจะกลายการได้มาดีดอกชาคนเนี่ยเงยหน้าหลัวพอดันเนี่ยมายิ่งยิ่งเปรียบเลยยานหาดาผายรอยิ่งยงเห็นยุ่งอันนอจะแม่จะกลายการได้มาดียิ่งยิ่งดียุ่งสาวกายิ่งยิ่งเนี่ยทนเจออันเดียคาอันนอนักคือที่นอนฉลังอ่ะเดียิ่งยิ่งบลาสีน้าคนเนี่ยงาสีล้ออาโคน้ำมังที่โคงอาเตไทยอันนั้นอินาวันอังคารอันนั้นเช่นนี้บาลาสีนาพฤษภาคมอาโคนิพังอายาโกเชวเดเยเนียวเฮอาโคตัวละตัวละเยนี่เนี่ยทนเยอนิมสอยาเมื่อละคุยเตเฮอกางอันนี้ก็กลัมทามันจะการได้ไหนมีน่าล้อเดชทิบยุ่มเล่พนักหาดมาเยเนียว

À, thật ra những phần này bị nó hạ đào thôi à lo vậy nhiều mỗi ngày cơ ni thì khó lúa gà mà lê cha đỡ cha ngà đề vậy nhiều đề nhưng giờ anh lúa phần này bị nó hạ đào cái giờ nó hạ biểu đủ vậy nhiều lo cái giờ nó bảo là anh nó hạ lao giờ anh lúa đủ tham ăn đề vậy nhiều đề từ mà khó bán nó hạ mà e Facebook họ bán nó hả mà e lo nó nhung hả gà nhung sẽ chơi họ là lấy gì nhỉ TikTok họ bán nó khỏi đi phong này mà hả gì nhỉ lo gì nhỉ lo này nó hả lo cho ngà gì nhỉ lo đủ thầm mà đi à thì họ lo cho làm ăn cả nè ai yo chơi mือ nè lo gì nhỉ gì nhỉ à khăn nước sò lo lấy gì nhỉ à đưa thái mi khó lo cho hứa ăn nó thì nó lâu phát cơ la ngà đề nhớ đề à khăn sò anh nói chết sống bà la ngà si à khổ nhị pha ngà giá cổ cho quỷ lo dễ nhiều à khăn sò ná thờ văn pืช mông khôn la ngà đề nhớ đề văn pืช mông khôn cho lột pha năng khăn lẹc nà khoản là khổ anh nó chả la ngà dễ nhà lo thêm mi nè lo à khăn sò thơ mặc cái lại mình nói in nó này cho mẹ em này nhá vậy nhá à khăn người sọ cứ gì ăn nó nghe lên lo lấy vậy nhỉ à khăn người sọ cái đồ nó khó nhỉ vậy nhỉ mới phải nói hẳn là nhỉ đó ác cơ nhá vậy nhỉ lo thơ ăn được bé nó khó nhỉ pืช mông khôn là khu hùm lo vậy nhỉ khó này giải thì hùm nó khó nhỉ pi thi rác na khoản là khu thơ hùm đề vậy nhớ đề thơ nè hơn nhỉ hùm ná lo lấy vậy nhỉ à hú ba nèo John lão, yêu sâu khoa, để yên nhớ để a đưa thai mi khó na. A hu ba nè lo thơ nè, để yà de ma hu ma m lão yam de khó doa xia lu ka lão mi khó, mi nè lo lê yên nhi. Thơ mi nè lo yên nhớ thơ ga, sâm pa hoa pa ga du na khó nia. Lo lê yên nhi. Ka đưa lo m de khó doa đưa. Là bị ở gà đủ đề lấy mình là lo gì như thế gà này mày hùa bà ở gà đủ nó khỏi nhà chắc khá ai giảm cơ la xìa lùi ở dưới là lùi khá ai giảm cơ la lấy lo gì như thế mình nè lo thơ nè gửi lo hồ lô lo nè yên sắc của bà nè gió nè bị mửa đá la ở gà đủ đề lấy lo xong phá nè sáng nè ở gà đủ ngã thể gì nhà lấy lo thơ mình nè gì nhớ yêu khổ na lụ lo thì khốn thì bố cơ lê á đề yê nhớ nhớ sắc của hợp gàm ná lo à đưa thái mi khôn sang phá nè lo lê yê nhí thơ yên sắc của giá lũ ơ lo à đưa thái mi khôn gà đù à đưa thái cho hà thơ yám dạ khó đô đề mà đề yám mô yô hà na lũ gà đù á à dân đá đề yê nhớ đề thơ gà phí thi phương mông khôn lê thơ gà thơ hùm ná lo yê nhớ thơ phê xíu yếm à bà hà giá lũ á dân đá yê nhá á xí á lũ á yê yê dê na lũ á lo lê yê nhí thơ nè a du a lo a be a nu ha ngơ je yo je na lu me de ye nye de a xue de lo ye nyo te na go ti je ma bi da ne bi hu bi ma la ga du de le ye so ho ja lo e ja da nga de ye nyo de ho ne te te ma ngơ lo su nga ke ma lo ye nyo ni ni do ja de le lo pi ti pu mong kho le te te ma ngơ pi ti rek na khwan le te kho ni pha ja nga te ye nya a lo te ga te mo ga du na kho ni ยังสกอดยาลัวลอยเดือดไทยมีของสองพายเธอลอยอย่างนี้เดียอันแบบปูเชลเนี่ยลอยอย่างนี้เธอเชื่อสิ่งเธอลอยคันเนลอยอย่างนี้เขาก็เลยน่าขอเนี่ยเชื่อสิ่งเธอลอยอย่างนี้ไทยมีคนเดินในบินเนี่ยบินขายเยอะนั่งอาเธออย่างนี้เขาก็หัวยังสกอดยังหัวยังสกอดอย่างนี้ลอยเดือดไทยมีของสองพายเนี่ยอันแบบดันเนลมีเนี่ยลอยเนี่ยกูลองบีบาง bi nè nè lo m cha khoi do pa che kha m eo pa bi mưa da la ga du de le jon nè mi nè de ye nye de na ho ga hum nge no nè ta na khoi nè de thai mi kho na khoi nè lo che kha yam ke la me de le a dam ba da an no nga nè ye ni te mi nè lo ye nye yo so kho ha ja lo e yo hu an no ke la lo jon da mi nè lo ye te mi nè a kha nu so ga du na ราชการปามีหมู่เดินหน้าขอนิควานานาอันเนาะฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดียเวลาอายุสักกว่าผู้บันในจันดาหลังเราอายุทยาแล้วคู่อายามเงินในจันดาหลังแม่เนี่ยอาหัวอายาหัวเนี่ยและแม่เนี่ยเนี่ยเธอมีเนี่ยรอเนี่ยอาเดือดไทยชั่วหายามจะขอโดดเดียเดมาอาศัยลูกค้าอยู่กันนั่นหลวงตัดเลี้ยวอันเนาะงานเดียเนี่ยจะก้าเอ็งก้าด้านนั้นบีซีบีก้า
le de ye ni de termine lo ye nyo akhanu so lo le ye ni ta ga ne tv ho ba lo ye nyo ye ni ho na de de ye nyo de akhanu so ga du na ho ni te na li ye la ne a dan ba da me ye ne so ho ta ka tum ja lo e jan da ta hum na de ye nyo de termine chan ta ne ho nya de de ye nyo de ho na ho nya a dan ba ga ko ye nyo jaga ega da ne ne bisi biga le de ye nye de ada bega ko lo jai ti ko ga do ye nya ha ra ta ba ho pa ga ko de ye nye de mina lo ye nye ta ga na anu tin chan vira kun lo adu ne mon ti ho ne ra mon ti ma ha thai la ga te ta ga po lo ho pa ho lu da lo le ye ni mina na ho ni ta ga ทำเนียบรัฐบาลและกูว่ารอรัฐบาลประเดี๋ยวมั่วดูเธอเพราะเนี่ยรอเหยียดเธอก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันรอฝ่ายปกครองปะแล้วเกิดในถนนจุฬาก็ยาหาเกิดงาเดียเนี่ยเดียมีนอนนะขอเนี่ยเธอเนี่ยดอยาบีเนี่ยงาเดือนในธุรกิจเราเหรออัดดังเบ๋อปัวเหยียดแล้วถ่ายมีขอเนี่ยที่จ้ามาจากหลายฝ่ายชิดก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเฮาแน่ผู้นำท้องถิ่นและกุงละลอเหยี่ยนเนียวถึงกะแน่อาเดือนในมันตีจอกะอีกเกินในถอนจุเอี่ยวเหยี่ยนเนียวทำเนียวรัฐบาลและคู่กะเกินนี่เดเหยี่ยนเนียวเดน่าอาเดือนในมันตีในอย่าแอนแนวนะลอยเนียวปอโลกำนันล้อผู้ใหญ่บ้านโยกานาลุแล้วไอ้นี้ถึงกะอาดังเบลกางอาเจเหยี่ยนนี่ในตัวเพจจอนเนี่ยเหยี่ยนนี่ในก็ก่ออดีตยาวขอเนี่ยเงียชอบบ้านเหนือและแม่ไทยเงียที่มีแนวร้อยเงียวหรือก็อยู่หันาลู่ล้อทั่วกำลังแม่ปลุ่มแม่เราผู้ช่วยแม่เกิดท้าโดยอยู่หันาลู่ล้อยศยศดอละคนเนี่ยร้อยเงียวยังพอปานเนี่ยร้อยเงียวเงียวล้อเธออยู่หันผู้ละคนจอดเดืออยู่หันตำบลละคนจอดเดือล้อนึกมาเกินเนี่ยก็มลาลู่ล้อยังมือพายมแน่ซันเนี่ยชอบบ้านเหนือเดและทั่วดออย่าไอเนี่ยถ้าง่ายเนี่ยข้อเนี่ยรอยาเสพติดหุ่มมาก็ก้องข้อเนี่ยรอที่ขอรู้ว่ากุมเนี่ยรอเขารู้ได้รอเดย์ชาวบ้านรอเดย์แล้วรอเนี่ยเธออยู่หาผู้เราคุยอยู่หาตามว่าเราคุยมาบียาเนี่ยเนี่ยก็ดูมาบีอัลลาเนี่ยก็ดูเดย์แล้วง่ายนั่นเธอแต่มาเงื่อรอเนี่ยติดยุ่มเบอร์รัฐบาลไปในโครงการเจ้าหน้าหลาอย่างงานในเนี้ยเธอก็รัฐบาลไปในโครงการเจ้าหน้าหลาอย่าเธอนะข้อเนี่ยให้ยุ่มมอละนะข้อเนี่ยไทยช่วยไทยplus และคุณงานรอเหยียดเนี่ยเธอก็ถึงร้านขอนี้รอเลยเหยียดนี้ที่ว่าการอำเภอเบลรอเหยียดเนี่ยมีอ๋อมาแอในนี้ว่าชอบรถพุ่มพวงและคุณงานรอเลยนี้รถในมาแอรถเคิร์นในมาแอเราไม่อยากที่เบี้ยเนี่ยจะเดี๋ยวถอดออกเธอขอนี้เงยนี้ว่าเจอร่างเงยชมแม่บิดองอ๋อเจอแม่ว่าเมียมาแอรถเธอเนี่ยให้พัวเธอก็เยี่ยวอ๋อเนี่ยเยี่ยวขอนี้ยาวดูเหยียดเนี่ยเราเธอมีเนี่ยเออก็ขอเนี่ยเหยียดนะรวยก็เกินเนี่ยแล้วเหยียดเนี่ยอําหยอเยียอะไรอาจจะเผื่อจริงๆเนี่ยก็ดูเดแล้วเหยียดนะหลวงก็เกินญาณนี่พอหลวงกันเอาป้าจันเนี่ยเหยียดนะรู้จักเกินเกินในอีเดแล้วจะเนี่ยแม่มีน้องนะแล้วนี่ถึงมีในมีน้อยเหมือนอันนั้นที่นางงานแต่เธอแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาป้าแล้วเลยเหยียดนี้อะเดี๋ยวเนี่ยมันตีนะที่ขอรู้อย่าทนเจอเนี่ยแล้วเหยียดเนี่ยอันเดียวเนี่ยมันตีไอ้ต่อยมีไอ้ต่อยังไงเกิดไอ้เกิดเนี่ยง่ายเหยียดเนี่ยนะลูกกระดูกและเดียเหยียดเดียที่มีในคนนักคนนี้มีน้องถึงก็ทำเนี่ยรัฐบาลและคู่ก็รอปลุกทุนจุลก็จะก้าไอ้ก้าด้านไหนเนี่ยบิชิบิกาและเดียเหยียดเดียอันนั้นเราจะที่ก็กระดูกเหยียดเนี่ยเหยียดเนี่ยโลมีจะไฟฟ้าเธออยู่มือเดียเกิดง่ายเธอเหยียดเนี่ยรัฐบาลปาลอยเงี่ยวถึงก็อินุงลอยเงี่ยวโลไฟฟ้าลอยชอรถอีวีและคู่งานลอยเนี่ยเงี้ยเธออยู่วันเนี่ยลอยโลยมีอาการยังไงเจอินุงหนาลอยรัฐบาลปาจะการเลวลอยเธอโลอยู่วันเนี่ยลอยโลเชียวโลโลจอเอียโลแล้วเราเบตเตอรี่มาเมือโลแล้วเอาเวอพักกันเนี่ยรัฐบาลปาชอบันเนี่ยละเสลเลยซาเลจงอาเจเดียเงี่ยเดียจิมินะซาเลงานแล้วกันนะเราอยู่จีจอแล้วนั่นว่าเรามีจับไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่เดินนะเรียกเงาเรานำมาหุ่มอันนี้อยู่มั่วลูเดินนั่นว่าเราจ่อเยี่ยวขวานเนี่ยบทชื่อเนี่ยเกินนะยุ่งเกินขวานเนี่ยเราเธอลามือปาถึงนั้นมาสาเสียเนี่ยชออะไ
แล้วคุณหลาลอเฮ้อๆผ้าขวานิทนานะมาชาสีเนี่ยเดอืมตัวอายาว่าเจ้มาอยู่นี่ขวานเนี่ยลำมือเนี่ยแม่เนี่ยขวานเนี่ยยุ่มโลมีจากไฟฟ้าในอยู่เมื่อเธอร้อยเนี่ยเธอเนี่ยเธอก็ลำมือละสางเนี่ยร้อยเนี่ยแบตเตอรี่ผู้มาผ้าแม่เนาะโลช่วยเนี่ยดีจานะจอยเนี่ยผ้าเธอแม่โลทิก้านาร้อยเนี่ยบาลังอาชีโกชีก็เนี่ยโดโลอาโขนในตัวเราขวานี่มาพันยานี่สาวเดือดจ้องอาเจียเนี่ยยุ่มถึงกันดอกจับบีเล่แต่ขวานี่ล้อเลยเนี่ยที่พักสมยากาเจนี่จ้องอาเจเดียเนี่ยเดที่พักสมยากาเจนี่จ้องอาเจียเนี่ยล้อถึงกันโลมายุ่มยานี่สาวเธอล้อเลยนี่อะไรมาจะมินเนลโลเบตเตอรี่เธอจ้อยมินเนลโลจิมินเนลโลแรงอาเทียเนี่ยที่มินเนลยุ่มรัฐบาลปาขวานี่เลี้ยงเนื้อชอบบานเนื้อเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเจอเนื้อล้อชอบบานเนื้อผังอ่ะเลยแล้วล้อเนี่ยเธอเนี่ยอะไรหุ่มมาพันยังอ่ะล้อมึงก็น่าขวานี่อ่ะจะได้เผื่อชอบบานเนื้ออ่ะล้อจะชอบบานขวานเนื้ออ่ะล้อบริษัทเอาปันเนื้อไปชอบบานเนี่ยเลี้ยงอ่ะเนี่ยว่าบริษัทที่กันน่าขวานี่อ่ะเธอพ่อเนี่ยเอาเงี้ยเหตุเอาเงี้ยเนี่ยล้อล้อมาเอามือมีเนี่ยพิเทเจอร์ล้อหุ่มขวานที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวบริษัทพิเทเจอร์มีเนี่ยอายุชอบ้าขวานี่แล้วพยาชนเทเบอร์ล้อเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเย็นนี้มีจากไฟฟ้าอยู่ว่าในนุ่มสาลัวหรือสาลัวเดินนะขวานี่เธอก็จะบินยังไงเดียเย็นเนี่ยเดียแล้วจะกาเอกาดันในบีซีบีกาเลยขวานี่เราไม่หัวป่าก็ดูนะขวานี่เรามีจากไฟฟ้าอยู่มาเธอเนาะอินยุ่มก็นะขวานี่มีอะไรงาหูบานในเอ็นนาล้อเลยนี้หรือว่าก็คอมบีซาพาจะเจอในชอบบ้านในยาพังงาแล้วก็พยาชนเทดังอาชีเย่เนี่ยล้อนั่นช่วงนั้นก็มาล้อเย่เนี่ยเย่เนี่ยเทียนาลมีจากไฟฟ้าเธออยู่มาแน่ล้อเย่เนี่ยยุ่มซาลูนะขวานี่เธอสายด่วนสคบและคู่ก้าเงาช่องเลยเนี่ยไม่เจเดียเนี่ยเดตีตีโกโก้และงาเดียเนี่ยเดหน้าขวานี่ยุ่มเหรอก้าดังเบียยามหัวละคุยล้อเย่เนี่ยทันจวนเนี่ยล้อจะก้าเอ็กก้าด้านนั้นเนี่ยบิชิบิกาเดียเนี่ยเดหกันนั่นเองล่ะก็ชัดจุดยุ่งเลยพนักหัดจอดามาเดียอากาศเทศะอามาอามุเนชาล้อนามาเผื่อดาลังอ่ะเนชาตัดชาเดียหุบยุ่มหุบยุ่มล้อเย่เนี่ยที่คอรัวน่าหาเผื่อดามาเดีย

Nada, cha jai tibium lo ye nim so ga a ye ni ne a ton jue ne lo jaga a ta ga pho ne bina ha da de na ma phe da la nga yo je na lu phe da la nga na ma phe da la na le cha da cha nga de ye nye de yo ga na lu wa pho ne bina ha da ga ye na byo du ye ni a lo ga jo na pa la ne na ha la yo ga na lu wa อุตุธรรมะเดียเนี่ยเดียอายามก็เอ็ดดึงอ่ะเนี่ยเราถึงมีนะเหตุการณ์เนี่ยนะก็ก่อแหลมถ้าพระเจ้ากาเอกาด้านมาเดียเนี่ยเดียก็อุยอุชัชชิอาปันเนี่ยเจ้ากาเอกาด้านเนี่ยเนี่ยเราอินอคนเยี่ยมก็อุยเยี่ยจะมาชิเมียเนี่ยมีนะอุจิกะเราเหตุการณ์เจ้ามาเมื่อเราอุยที่เหยื่อเลยแม่เยี่ยเนี่ยสิสิแล้วจะอยู่ข้ามามีจิตเดรังเงาเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยเราเห็นเนี่ยอยู่ชัชชิอปันเนี่ยจะกับเอกาหน้าอันนั้นเชื่อสมกันนี่เจเห็นเนี่ยอาการหนึ่งสองกันนี่งานเนี่ยเห็นนี่เธออาเดือดถ่ายมีของเนี่ยหลับตาหอบปากเราเห็นเนี่ยอุเยเจอนะอุเยเยจังอาศิเดียเห็นเนี่ยเดียอุเยเยนะคนเนี่ยสมเชื่อเนี่ยกดเชื่อเป็นกันนี่ละแล้วเจเลียนจังอาศิเจเดียเห็นเนี่ยเดียก็เดือดถ่ายมีของเนี่ยเราเลยเนี่ยเราตาหอบปากเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีนภาพเหนือปะนะอาคารหนึ่งสองก็เนี่ยล้ออุ้ยเยี่ยมยังยังอาศิเดี๋ยวแล้วจะกับเอกาด้านในเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีสานปะนะนี่เช่นเราสมเชื่อบุญกันนี่เรายังอาศิเดี๋ยวถ้ามีคนในวันที่เอาปากก็ดูคนเนี่ยสมเชื่อในเออเชื่อบุญกันนี่เดี๋ยววิบานมาดูเหรอปะนะเออเช่นในกดเชื่อบุญกันนี่ยังอาเจี๋ยวอาคารหนึ่งสองกันนี่เอ็มมาเย่เนี่ยเดี๋ยวมีเนี่ยโยกานาลูกเอล้อย้อนยาผายแล้วยืนยุ่มแล้วจะกาดานั้นในบิสิบิกาเลเดียเนียวเฮาอยู่ชั่วชั่วเชื่อพอปันเนลจะกาเอกาดานเนลล้อยเนียวนะล้อเลยเนี่ยจะติดก็เหอะถ้าเกิดรัฐบาลปันในโครงการจะน่าหลาล้อยเนียวก็จะก็กองงานแล้วก็นะคนเนี่ยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์และคู่งานเดียเนี่ยเดียอาจจะยุ่งและคู่เธอหน้าขอเนี่ยพอมอและเนี่ยเนี่ยเดียก็อยู่มันจะสะดวกป่าล้อกันจะฮอลลูดาแม่ก็พอแก่ล้อเลยเนี่ยยุ่งมาโยมาโครงการจะน่าหลายเจเย่เนี่ยล้อก็หัวชมยานหน้าขอเนี่ยเธอเนี่ยโครงการครอบครัวอุปการะและคู่งานเดียเนี่ยเดียครอบครัวอุปการะและคู่เธออาเจเกิดหมอก็ดูงานเลยแล้วก็นะคนนี้เทียนนะเราอย่างเนี้ยอยู่หาผัวเราคืออยู่หาจดจุดยาตัวแพร่เราอย่างเนี้ยเธอยุ่มจ้าดูมาจ้าโลเทียมมาโดเตสหาโลแล้วเราอย่างเนี้ยน่าเทียนน่าก็สักการเนี่ยชั่วจ้านะเราเลยอย่างนี้เธอรัฐบาลป่าชาวบ้านเนี่ยจะมาเจเดียเนี่ยเดียเธอก็เทียนน่าเบื่อเราอย่างเนี้ยอภิเษกมาโดเทียนแต่งอะไรแล้วเราอย่างเนี้ยเธอมีน่าก็สักการเราคืนเนี่ยเราชูเนี่ยอยู่หาตามาโลชูเนี่ยเออเดี๋ยวล่ะยาที่อาณาดามามาปนิมดูที่อาเต๋สรุงาเลยและโมนะขอในยอหันมาเกิดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชุดทานเนี่ยเจ้านะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะมาเจเดียเนี่ยเดแต่ก็ชาวบ้านเนี่ยก็ดูนะขอเนี่ยบาลาทิเชียงงาพะบะแต่ก็ชาวบ้านก็ดูล้อเนี่ยบินมาเจแต่ก็ชาวบ้านก็ล้อชูงังชูลูกังเดียเนี่ยเดียบาลาทิเชียงงาพะบะเบียนีเจเยเนี่ยชาวบ้านเนอราเลยเนี่ยอินยุ่มอาเดือดไทยมีคนละคนเราเลยเนี่ยถ้าก้าทุลวัชารัวยุ่มมาจานี่เราชารัวอาจารย์มีพะระจงอ่ะเจเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยเราเยเนี่ยเธอเนี่ยถ้าก้าจะพอเราชาวบ้านก็ดูเดี๋ยวจะรู้เรื่องของการงานเดียเนี่ยเดียเฮ้ยผมนะเราเลยเนี่ยเธอมีในยุ่มที่อาณาล้อเธอเนี่ยหัวอุ้มหลัวเจ้านะขอนี่รัฐบาลปานในชาวบ้านก็รอสักเกินยังอาเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยกูถึงเมื่อไปเจ้านะขอนี่อ่ะล้อเนี่ยเธอก็กูถึงเมื่อไปสร้างยาล้อศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและคูก้าสร้างยังอาเดียเนี่ยเดียน่ายาเมื่อรอจังหวะละคือนะขอเนี่ยพอมอเลยคู่ยาแม่แน่เย็นนี่ยอมเหมือนนาลุงล้อเฮือก็เลยเนี่ยขอเนี่ยใช้ยาแม่แห่งยุ่มเดงอ่ะยาเฮือกอ่ะไอพีเฮือกอ่ะรอเย็นเยียว
te go sa ga la khwe ne lo ti am do te nga le le chu ne jo lu ma le la ta ba pa le te ga cho ba hm a pi yo myo yo ne ya hyo a myo a ja na je ne a ya mo mya de lo nga pa ba te la khwe lo ye ni yong to lo sa nya me de ye ni de ti mi ne hna na kho ne ha khong kan la ta ba pa ne hu lo jo lo le ja nga de le lo ye ni an ja ga a ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni de na kho ne a nim so ga ye ni ne ton jo na lo ja ga a ga da ne ne bi si bi ga de ye ni o ye ni bi o le ya na ha da pa lo da cha ti bium le pa na ha da ma de ye ni de te a ni e mi ne a cha po pa la da cha lo ne ga lo gu le cha da cha de bium ti kho lo na ha bi da ma

0: 空拉回屋里送马伯吉拉尼亚我都得卡拉尼亚拉尼亚没有拉尼亚卡这都拉伊这都拉伊拉尼亚卡拉尔玛尼亚拉尼亚尔拉尔拉卡索尼亚拉尼亚姆拉尼亚拉尼亚卡拉尼亚ya so cho la kha u pu su ma bo lo ji le le thong ya so mang o do me pe nga an de sa do kho nga sa so kha mi ala ne ma shu le mu an sa so kha mi me so na ne shu ma le la miao mu
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำ ำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
11: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนิ้นไหวแล้วทันนิ้นไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมาแล้วว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กวดอปูแวกก็กาแฮเก็บราตุพูกอเดอร์เลอทีมเวกิแม่แกลเกสก็ตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์คีก็ว่าข้อเวกิแม่ปราพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต่อตเนียเคนเควดิซอลเลอร์กชูอูชุแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสพอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันหนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดอร์เลอร์ทีมเวกิแม่กึฮึกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกึชแกกึชกอมุโคชุยผักกึพลือตโอบะน้อง
1: เวเจอร์ผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮนเลยจ้า
2: อันนี้แน่อลูเลปัชชูกุชูแกราตาร้าตึงเลยแน่เนตาหลอตาสุกว่าสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอปัชชูแกทอไว้ดับก็อ๋อกว่าแกทอผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
1: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอุชูแกทอตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาร์ทอสเซกว่าเชสก็ซื้อตะบังเมอร์เลอร์หมูอูแกทอลเลอร์ปลาปูเนื้อแม่มานี่เดอพาอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ
2: อเมียกลิสต์ก่อนในกิจการกิจกอทอสเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาโกกาอูกต่อแต่ชูอูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซานเนกลิสต์ก่อนเลอร์อากิจการกิจกอหนอแต่ช่วยมือลาเกย์แฮเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดอปแวมือราพาติพือพีก็กะเนาะบัตโตกอลซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแพลเลวิทยุคลือหลอก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชกตอเลอร์กอคอมือทอชิแกเนาะควินาริและตุเลอร์อนาริจิชิเนาะตาเชกตอเลอร์เปอปากะลือปากะญอกว่าดอปรากะนาดอปกาเซแพลเลวิทยุคลื่น AMตึกโทลุยกยานี่คือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมลเลอร์มือคืนนี้เนาะตาเชิญต่อเลอร์เยนารีเนาะวิทยุเลอร์สวทเตือนภัยภาคเหนือคลื่น AM เยกยาลุยชิคุยกิโลเฮิรตซ์เนาะเดอทูเนกลือกทาและออทอแพลเลอร์จะได้นี้เนาะแล้วคลื่น AM เยกยาลุยชิคุยกิโลเฮิรตซ์เนาะดิเนจันเนี่ยบาค่ะแม่กันนาเลอร์มือคืนนี้ตาเชิญต่อเลอร์เยนาริและตุเลอร์คืนนาริเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยกันนาฮูตาเชิญต่อเลอร์เปิดปากกันหรือปากกันยอเนี่ยเดี๋ยวดิซอลเริ่มเนาะบาก็จะเอ๊ะก็ลือปุทอลีปาริจแลเนาะอีกคันนี้ปัตโตโดตโจลอซาดิซอลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือนี่อาแกตามมาลอตอกอลอซาเมื่อจาอาเวนีโอเลอร์เวลำปางเนาะดิเนจาเดอร์โอเกสกอลอซาตัดเชิญก็ต่อดีอีเนาะเบอร์โทรศัพท์เลิศโทรศัพท์แฮตโดตโจปาเซเจปาเบอร์โทรศัพท์เตเบอร์ล้อ0532760007เนาะวายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476โอเคเฮเซตเนาะดอลเลอร์เจอ TikTok แล้วก็ตามูให้แก้โกมอสกอลาซาเซเนาะเมเอ็มเอวายมายพรีเซนต์เนาะโอเคสกอลาซาดีเนาะตาอัตคุณเห็นแต่แค่ก็การสตับไปโชว์ตาเชกต่อโอชิแกเนาะกันหนักกว่าตาสวิราราชิแกเนาะ

เกตุลีตาซาวีเอนาเตเอนาทอบูจอนุเคยืออาตาเนาะหากีกนาดอกว่าตาเกิดจอเนาะบาคาเดเลเยซาเนาะพอนีบาเลตอกุสูช็อกกุสูเลเกสีปลือกสีจ้วยมูเนาะมาจากตนีแพเลตามาหล่อเยซาตามาหล่อเนาะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เนาะเยซาอาโคนาก็ดอลเลอร์เนาะจอรทพลณราดิสอนอาแกเลปาเปเวกิแม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ดอลเลอร์จอพัชระสิมาเสถียรอาแกเลปาเปเวกิแม่อาเคซะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ดอลเลอร์ปาเลแกสซือโพเยซาพระพิธามาตาบาคาเดอตาคือตักเลือไฟปกครองเนาะดอลเลอร์สำนักงานปปสภาค5เนาะเดอปรับพลารอตากระจอดิซอพอเนปามาชาเกสิบลือชอกุสูเกสิบลือเนาะอาเตดาคีคดีตาตะกิตวอลเลอร์วิกิแมกดอลเลอร์เวลำปางตนุ้ยเพียปูคีเนาะเดอเคเลก็เจอในพอนิปกาเซอร์อะเนาะเดอนี่อาเตวดาเนี่ยกสิบลือเนี่ยโอ้กว่าอัพเลนุ้ยจุดเตอเกแกวเนาะ 7.1 ล้านเม็ดเนาะพารายาจิเนาะเดอริซอลเลอร์อัตโตโคตคดีตคดีเนาะดิซอลาพอนิปาลาตโคตกานีตาตเกตวอลเลอร์เวกิแม่เนาะเยซาเพลเลอร์สพช่างเผือกก็ดอลเลอร์สพแม่แตงมาสก็คือตาพิตามาเนาะดิซอคูลาซาแลพอนิปาตกาเนาะอีคันยาแกปปกควาปกโอเลเจาะสนันเนาะอพิตามาตาเลเวกิแม่อีหรอกว่าอาพิตามาตากว่าดิซอลเลอร์ปะฮักกว่าจังเนาะว่าแต่ไงนี่อ่ะฮะวีวอลเลอร์วีกิแม่อีวีอะไรโอตอมอตก้าเนาะเลอประชาอเมตตอตาตะกิตวอลเลอร์ตำบลช่างเผือกเนาะเริ่มอำเภอเมืองวีกิแม่เริ่มมือข้อมือนี้มือซอข้อรับพฤษภาพเพียบุกิเนาะเดอแลพอเนี่ยอาตุคนนี้ปะตุก่อเลอร์กระสิบหรือยาบ้านี่คลิปแล้วหรอละอภกุศุลากระจ่าเนาะวีปะพอต้าเป็นเล็กกว่าดอลเลอร์อัดเดือนหรอโอตาตะกิตวอลเลอร์ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงเนาะมักผักก็สูดอลเลอร์ก็สิบเลยเนี่ยโอ้กว่าแต่พัดโดนเนาะแต่เราดาแต่สัวปูนเนาะโอ้ว่าดาลุยเพลเดินเล็ดด้วกว่าก็เลยก็เจอเนี่ยโอ้ก็เลยอัพเลออาเซเซอร์ชีเนาะเนาะอัพเซอร์เชียบแหละเนาะที่เนี่ยจะเดือดตื้อเลิกวันแล้วพอเนี่ยอ๋อเนาะยูกระดอมอันแรกผักก็สูดดิสตอดิเนาะดิซอลเลอร์แกเกล้มือแกล้โบเนาะอาแต่เวลาเลิกถนนคันคลองเนาะที่ตีก็แล้วก็ด่าบ้านหมวกมือเนาะแล้วตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงเนาะเดอพอเนดอลเลอร์กสิบลูเนี่ยอัพเลอร์นุ้ยเซเนาะอาเซนุ้ยเชียเนาะอัพเลอร์อาเซนุ้ยชี 700,000 กว่าเมตรเนาะเขาเลยเขาเจอเนี่ยโอ้กว่าตึกแกวตึกละเนาะอัพเลอร์ตึกละเนาะที่ซ้อน1ล้านกว่าเมตรเนาะอีคาเดอร์ปากเกินและจินหยอแล้วที่ก็อตอลพิกะและซูญาปาวิกเกอร์ดอคดีที่2เนาะเลิกคีดอต่ออีคาเนดิซอลเลอร์เยสาเลอร์สอพอแม่พริกเนาะเลิกเวลำปาเนาะสุดก็คือเดออากอเวดาชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเนาะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI อีคาเนเลิกเยสาเนาะตัวดูตัวจุพี่ตามาตาสก็คือเดอเลยสาระกว่าแชร์เนาะบาคาเดอตานี้เนาะเดอเลกว่าแชร์ตาเลิกเล่มได้บนเนาะแพเลอตาตะกิจวอลเลอร์อำเภอแม่พริกเนาะอีคาเนเดอเตวดาตุกอมตอกาติโชเนาะช็อกคุสูตอกคุสูกสิบหรือเนาะโอเลอร์เวียเชียงรายเนาะเกอแฮคอลีอิดปะเนาะดิเนจ้าเนเดอข้อกว่าเวดาวีก็ดอกก็ให้เขาเนาะก็ขอตื้อเลอร์ตาหล่อดิซอลเลอร์เยซาอัคคอตาจันเนาะเดอมันต้องการดิชนีอาเกอร์จิอาเกอร์จิวีอาเกอร์เบลเนาะปะดิซอลเลอร์เยซามันต้องการวิกอดอมเมื่อจากปะพอนี้เนาะแฮซินยาเกเลอร์ลอคีบรายแก้พอควานเนาะอันนี้คิชินวินี่แก้ว่าโอตาตะเกตวอลเลอร์อำเภอพบพระเวตาเนาะเดอเล็กกว่าเรื่องมอตก้าปูเนโตก่อแต่สุสุเนาะโอกว่าอัพเลิกคิชีเนาะเลอแต่สุสุปูเนโอดิซอลเลอร์ติดลอเลอร์กระสิบหรือเนาะกระสิบหรือยาบ้านะเนาะเด
กสิปลือกสิช่วยมูเนี่ยเม็ดด้วยละอัพเลนเนี่ยโอกว่าคือเกินละเนาะอัพเลคือเกินละ6ล้านเม็ดเนาะเดอมาดอเตอร์บลอดอพอนิดอปการะตะกะอันนี้เสื้อชีนุ่นี่เนาะแกประพบควาเจเนาะดอเริ่มมาตกาเจชื่อแฮกอดอกสิปลือเนาะกระจัดแต่เวลาซาปางาซะเนาะปางาซะโอเลอร์เวียเชียงรายแฮเนาะดูแล้วก็เตอร์เดอจีตุปูวะเยสซาเดอพอเนี่ยอ๋อเนาะคาอีเดอร์ก็เลยก็เจอเนี่ยพอเนี่ยพาราญะเนาะและสุญญปาเดิมเยสซาเกลและจีหยอดิซอลเลอร์ทีก่ออัตลพิกะดิซอตามกฎหมายและสุญญปาเนาะคาอีเดอร์อีคาเกตักเจาะดิซอลเลอร์ตำรวจภูธรภาค5เนาะก็ดอลเลอร์วิกิเมวิลำปางแฮแต่บอบาสีญาหรือเปล่าเนาะแต่จ้วยมูจะมีการจัดแยกแก้ตาตะเกียบดินเจ้านี่กว่าเนาะกว่าช่วยสก็เจอละซาเตบามือเลิศปลาโพเปอรี่ปลาเลิศเปย์เอปกุยและมาบุมาจีวันเนาะโอเวดับเปย์อีตากระจอดคายอีเนาะและกันหนาดอกกว่าตาสวีดอเตอร์เพลดอเนาะฮาเกกันหนาดอกตากระจอกว่าเนาะตาสมุทรซ้ำมือขวาให้ขอดอกแกกว่าตาเชิดกระต่อมแม่โอดีเนาะมึงจำแม่ตัวโอเดอร์และเกเลิศเนาะหรือพุทธาโพค่ะไปให้เตลอแซ่ขอดอกดินเจ้านี่กันหนากว่าสระทองดีอัตสวิตเวดาเฮเนตาเซเบเนาะดินิจานีกันนะสกอกอกันเนาะ

0: ไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
3: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแท
4: ้แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์รถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
6: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
6: ้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จงฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ที่กลางป่างนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหวอ่ำเผายุกยักเหม่อไม่ตุนเยอตุนเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอดถูกเมียนอีกป้ารังหงมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเข้าขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเซฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผาตีสาม กรมประชาสัมพันธ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128008ในค่ะอ่อเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์แกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลียวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เดือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดสำนักปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มักซุงค่ะมักซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะทั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันติเนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนะฮึกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยแซ่พ่อแม่ปีน้องน้องเขาอยู่จอมกันที่ไหนในคาออฮับชมอยู่ที่เลยตั้งไหลห่มชุ่มฮับตอนกูก็ในนั่นค่ะตอนแต่ในวันมื้อในกอถึงมาในวันอังคารที่12เดือนธันวาคม2526ปีได้21ปากปลาย20ปีก็จะ13ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะถึงมาเหลือ6กำคณะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นเขาเตรียมพิษแข้งเหี่ยวในค่ะพี่น้องเขาอ่านจอมกดสมบัติสุกสักหมดอ่ะไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในวันเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเลินหกลองสิบเอ็ดคำในนั่นค่ะดอนดาตั้งเมืองจึงไทยในค่ะเมื่อพุกซ้ำเดเป็นวันพฤชมงคลในนั่นค่ะเป็นวันอันดีปืนเอาซิมเอากันไทยนั่นไงค่ะอากาศไทยหน้าไทยทางเฮียก็หวานข้าวหมักข้าวตอนน้ำนั่นเนี่ยค่ะเนาะก็นั่นแหละตั้งเหตุการณ์ลงปองจึงดังเมืองจึงไทยได้เป็นวันลือการเนี่ยนั่นค่ะมาผูกในได้เป็นวันพืชมงคลเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาย้อนเบอร์นั้นแล้วมาผูกในก็เขาคาก็ได้ลือการเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาได้ลือการเนาะพี่น้องเขาเดี๋ยวก็ตอนจากคนนั้นเหตุการณ์อัมมาดิเป็นอองที่ห้องเฮนอัมมาดิเป็นที่ลุ่มเจเว้งหลายๆตีนั่นในค่ะปืนก็ดีลือการกันในค่ะย้อนเบอร์ว่าที่เป็นเปิ้นห้องไผ่ไทยวับพระราชพิธีเสด็จพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยค่ะเป็นวันไทยหวานเนี่ยค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะวันเอาไทยนั่นเองก็หวานกาจิ้มซื้อในค่ะเนาะยังก็เป็นวันลือการจ้อมเนี่ยค่ะเป็นข้าวย้ำอันลีมีมังกราดอนตาได้ถึงไรว่าเป็นข้าวอันเปิ้นผูกซ้อมคึงปองให้สร้างการให้การส่วนเย้าตั้งเบื้องจึงไทยยังก็ยังติมีลองว่าผ่านตั้งพิเศษทางด่วนนั่นเนี่ยก็เป็นปันฟรีจอมเนี่ยค่ะเพราะเปลี่ยนมาในวันมือผูกในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะก็เดียมยาวันเหลือนหกลองสิบสองคำเป็นวันพุธที่สิบสามเหลือนทนหาสองเฮงไปเศร้าหกในนั่นค่ะมันก็เดียมีลองวันอันลำลองมือผูกในก็เดียมีอยู่สองลักลักจอมกันในนั่นค่ะก็เดียเป็นสังขายหันเจ้าเขาเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะเป็นก็เดียมีลองฮอเนี่ยก็ปันป้อนเหตุการณ์ปันมังกระจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนั่นแทงเฮาเนี่ยก็ติมีลองว่าครึ่งปองให้สั่งเอาหมักข้าวเตาน้ําอันเปิ้นทางเฮียนไว้นั่นติมาหวานกาติตั้งพิธีท้องสนามหลวงนี่นั่นค่ะก็ติมีจะมันอยู่คนเฮาค่ําเฮาเขาจะนั่งเฮาค่ําเฮาเขานั่นกว่าอยากยืมตุ้ยเนี่ยก็ครึ่งปองให้สั่งกับจําหนังเป็นเนาะก็ติมีลองพิธีพราหมณ์ในวันไทวานจําซื่อในค่ะเนาะเปิ้นก็ติตักไหนด้วยว่าพระโคอันว่ามีติมีพระโคโวอยู่2ตูนั่นค่ะนะเบิ้นก็เตมาตักนายว่าตั้งกินตั้งยามปีในหมักข้าวเต้าน้ําที่เป็นซึ่งหือไว้พองวันมึงที่เป็นซึ่งหือการมักมี5จังหือมันเป็นลองการตักนายลองสืบมาปียาวข้าวหึงซึ่งไหนค่ะเนาะอันนี้ก็ปีในหมักข้าวเต้าน้ําที่เป็นหือพองผลได้ตกน้ํา5ซึ่งหือพองสิเป็นซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาบอกลาต่อแต่แค่นี้ฝากตวนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาส่งเป็นวันลือเทียงซึ่งนั้นนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจุถึงให้เป็นปื้นฮู้ตั้งหันในวันเมื่อไหร่ฝากถอดตอนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นให้แรงยินถ่อมจ้อมกันซึ่งนั่นไหนค่ะเขาข่าวมาด้วยข่าวเงากันเชียงอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะย่ำพองจะเหลวนั่นในก็พอเป็นลองข่าวเงาล่ำขาดลองฟิงฟ้าราศีนั่นเฮียงเลยเขาค่ะเลยว่าล่ำขาดอ่ะย้อนเพื่อว่าเขาอ่ำหูเลยว่ามันตีบางปืนตีตกตีห้าบางปืนตีซ้ำเลือดลงพอแดงแดงลงไว้จังไหนก็เขาจ้องเลยว่าเปิ้นห้องว่าพยากรณ์อากาศนะคะการล่ำขาดลองฟิงฟ้าราศีในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาเนี่ยค่ะในข่าวตั้งเสาสี่จุดมงตั้งนานั่นตั้งปอดห้องซึ่งไทยกลางวันตีใหม่ค่ะเยอะก็ยังติมีฝนล้มๆเฮาเฮียงฝนตกน้ำมังปื้นตีในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเยอะก็จะซื้ออันอยู่จอมน้ำปังลายนี่ค่ะตั้งอ่าวไทยเลยปังลายดังไผ่เคไผ่ดังปอจันนั่นนี่ก็ดีเลยฟังกันไว้ย้อนประวัติจังให้ได้นําปังลายน้ําฮอนขึ้นสูงมาไหลเทียงนี่นั่นค่ะเอาโยก็ฝากฟังไว้ปันให้ทางเฮียนกันไว้นี่ค่ะเอามาได้เป็นเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขาโยก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักข้าวเต้าน้ํานี่ค่ะเยอะก็ตัวซัดอันเฮาค้าเล้งนั่นให้รถเพหนังหือปฏิอัมมีลองดูซุ้มเยอะก็รันลำลองหรือสีเปิลก็เตะเลยรูรวมได้ถึงป้ายอยู่รีดูเศร้าเก่าเยอะก็คนหิมหอมเฮาขานั่นในจุกาฟิงฟ้าละสีมันแปลกเปิงแหลกหลายซึ่งหนังในนี้นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละในวันที่13 14 15 16 17 18ในจึงปอท้องจึงไทยฝนตกเตะนำหลายๆปื้นตีในนั่นค่ะหลายๆอองตีในค่ะเนาะก็ให้ฟังกันไว้ในค่ะลมกัดลมเย็นกลางในเศร้าก็เตะมีดี21ถึง26องศาเซลเซียสในค่ะไว้วันก็เตะมี32ถึง37องศาเซลเซียส
ตั้งพะรวมเต็มมี10ถึง15กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่ะพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เอามาฝากบรรพี่น้องเขาให้ฟังกันไว้โหปักมัน 60% ในพื้นที่กำนั้นแต่เร็วในนะคะเหมือนในผ้างึบงึบหลงไหวกำเร็วหน่อยนั่นค่ะตั้งเสดอนเก้งใหม่ที่พี่น้องเขาอยู่นั่นค่ะรู้ว่ามีซึ่งหือพองตัวแต่เคนีมอกลัดถึงกันไรเฮาค่ะก็เดลมาแลกเปลี่ยนตั้งหูกันสิเอามาปืนเผาบรรพี่น้องเขาให้ได้ยินในตอนการเฮาค่ะที่ในซ่อมกันที่เฮาค่ะในฝนตกตั้งวันอ้อที่เฮาค่ะในเหล็ดไม้อ้อที่เฮาค่ะในกัดหนาที่เฮาค่ะในร่มเย็นนี่นาเลยก็ตัวแต่เคนีถึงกันไรก็เดเป็นลองยิงส้มเตเตวาในนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้งหนังในค่ะเนาะอมัดพี่น้องเขาได้ทอมตั้งเรดิโออมลุ่ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์เอามาพี่น้องเขาได้ด้วยผ่านทั้งไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และตัวดังไลฟ์ TikTok เขาค่ะหลายตีหลายตั้งเขาค่ะปืนปล่อยเสียงกับพร้อมกันมันก็ว่าพี่โมเขาโน้นอําเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงเนี่ยค่ะมันก็ว่าอําเหตุการณ์ที่วิทยุค่ะเหตุการณ์เหมือนเก่านะคะเข้ามาในปีที่17เหย่าในค่ะเนาะพอถึงมาวันที่1เลินเตมาในก็ติดเต็ม17ปีเหย่าในค่ะเนาะสังเจอว่าเป็นหมาเป็นคนยิงคนใจเนาะเป็นหมาเป็นสาวอย่าพ้องหางเลี้ยวหน่อยนั่นค่ะก้อยกะตอนนั้นค่ะได้ก็อยู่ที่ในมาปียาวข้าวหึงเนี่ยก็เลยว่าอายุอสักก่อนน้ำมาเนี่ยนั่นค่ะนะลองพังหางก็เท่าเกมาจมหนังสังขระเมืองโค้งกลางหลวงเฮาเนี่ยมันไปหลอดไหลเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขากล้าใครกว่าจันกว่าตืดกว่าเค็งค่ะเราเนาะมันก็เท่าเหมือนกันนั่นใครอ่ะก็นั่นแหละมีที่สังเจวะตั้งในเฮาค่ะมดเสือเซียนเสือมีน้ำใจลีในจึงตั้งดอกมานั่นเนี่ยก็มันก็ตื่นตีหางลีอ่ำห่างเนี่ยนั่นค่ะตั้งหางลีกวนเฮาค่ะนี่มันอ่ำเหมือนกันมันก็วนว่าอันตั้งหางลีในหรือเลยกว่าเฮ็ดนั้นเฮ็ดในเฮ็ดนั้นไม่ในเออมันก็ว่าอ่ำแต่เพราะยังอยู่ที่ว่าน้ำใจลีเสนอเสนอก็นั่นแหละตั้งหางลีอันว่าเนี่ยอ่ำกล้าผังหางตั้งดอกเว้ยมันอยู่ที่เนื้อเจอเฮาค่ะตูคิงเฮาค่ะนั่นหนึ่งมดเสือเซียนเสออําโดใส่เงินใส่คําหังก็บ่เฮาค่ะอาบน้ําหมดเสือเซียนเสือคนนึงตั้งใหม่เฮาค่ะบ่อําคือเสาเว้าหมองจําซื่อไหนก็มันก็เข้มยาวนี่นั่นค่ะย่อก็มีน้ําเจลีหมอจอยเทียมกันนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันนี้ก็เป็นลองตั้งอันห่างลีหรือสิเปิ้นสุดเสียงอํามีที่สุดเสียงไหลนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะอันนี้ก็ลําลองหรือสิเปิ้นนี่นั่นค่ะมาด้วยค่ะพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาตั้งเฮือนสอนไปมีไผตักมาให้ก็มีคนตวยหลายๆก้วยนี่ค่ะก็แม่เฮาค่ะมาด้วยดังแอปพลิเคชัน TikTok พองนะคะมีเผาต้องตักกันเข้ามาพองนะคะไปซุงค่ะปีโมขาวนุ่นค่ะนี่ก็เฮาฮักสู่ผิดไหมจะไหนค่ะกูรักมึงผิดไหมนี่ค่ะวะเนี่ยซื้อ TikTok ก็ใจใส่จืนเลี้ยงค่ะไปมวนค่ะยินชมขอบใจค่ะต้องตักค่ะนี่ค่ะยินชมขอบใจเหมือนกันค่ะปีอ่องก้นโสดนะคะต้องตักมาว่าลําปุ้นฝนตก3วันเดียวค่ะลูลอมเตื้อถึงป้ายอยู่ลีกันจมค่ะยังก็ยินชมฝนจอมนะคะนะตอนบอกมันหมวยหังลีหังงามมาตุกเจมเจ้าเย้าค่ะกรุงเทพลงก่อเฮียงล้มลงก่อเฮียงล้มเนาะล้มก่อเฮียงอย่างนั้นใจเหล่าคือผันหักนะคะตรงตักมาก่อนยินจมขอบใจเหมือนกันค่ะปีอ่องก้นสดนางคำไหนนั่นค่ะมีเผาเทียงค่ะตึกห่างหลีเหมือนเก่าค่ะอินค่ะยินจมขอบใจค่ะแม่บัวค่ำค่ะคาเฮาอยู่ตั้งลำปุ้นฝนผ้าอากาศลีอยู่ค่ะยินสมขอบใจค่ะนี่ลำปุ้นเนี่ยมันยังเหมือนกันบางทีตกทัดกันสามมันบางทีก็ว่าเข้มแลบกัดเย็นลีอยู่ในนั่นค่ะเนาะกบนั่นแหละมันก็ได้ถามว่าพี่โมขาวนนคะที่เฮาอยู่ในตรงที่ฝนที่ตกค่ะเนี่ย1พี่น้องเขาเอาฟงขึ้นมาบ่ได้มีว่าสภาพอากาศเป็นจังเหือก็ได้ตกมือหลายข้าวหลายมันสิมีไว้ปั่นในฟงถือพี่น้องเขานั่นนี่ค่ะนะบ่ว่าหลัดมาให้ในกำคำห้วยอยู่ที่ไรกำบ่ขลาดกว่าว่าตัวอ่อนเนี่ยตีเฮาเนี่ยตัวปีโมได้เป็นก้นเปียดในสัมเตวาซึ่งนั้นที่ห้างนี้นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะไม่สูงค่ะปีโมขาวนนตีเมืองปลายก็พังงึบมาอยู่เป็นกำค่ะอ่อนเนี่ยค่ะตีตกอ่ำตกเดฟุนอ่ำฝนในก็คันเจอคันโคตรเตวาวาเหมือนกันในค่ะพี่น้องเขาจังว่านั่นค่ะเดฟุนก่อมพ้นตีตัวก่อมตกตีห้าข้ามห้าข้าจิ้มเจอในค่ะเนาะไกลๆเฮ็ดเธอคันเจอค่ะนะลองตั้งเจอหนังไหนนั่นนะคะปลัดมาเจอไหนก็คุกเจลัยเพ่งความหูหนึ่งคุกเจลัยเพ่งความหูหนึ่งนะคะเนาะพี่น้องเขาค่ะด้วยอะไรหาด้วยอันในกลมหันเทียงยาวเขาติเฮ็ดคือลีในหาเพ่งความก็อำหันนะคะนะอ๋อค่ะหางดงว่าเฮ้ยค่ะหางดงเหมือนมึงงึบไว้เนี่ยค่ะ 14.4 ยินชมขอบใจค่ะอ้อที่ต้องตักกันเข้ามาค่ะนะหางดงเหมือนผลงึบไว้ในนั่นค่ะเหมือนกันค่ะที่ตั้งเฮาในก็ยันบ่ว่าเฮาค่ะอยู่ที่ในห้องสูงอําหัวต้องดอกเป็นซึ่งหือมือกลางในเจ้าในก็มือเข้าย่ําเก่าม่วงค่ะพี่น้องเฮาเขาเข้าย่ําเก่าม่วงเบิ่งในนั้นอ่อนโหนําหน้าโดยท่านเขตเนี่ยค่ะเหมือนใจวงใหญ่เนี่ยค่ะเนาะยกก็ผู้อ่อนหูเฮาค่ะจะได้ตาเฮาค่ะนะคะพออ้อนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนี่นั่นค่ะเบิ่นก็อ่อนหูนำนาลูกน้องปองปายสิครึ่งปองให้สร้างลองเพียวๆปัดๆนี่ค่ะ
beginning day นะคะในวันมื้อนี้เลยใส่เสื้อคลุมเหมือนกันคนฮู้บ่มัดบ่ย่ําเสียงนะคะเป็นหือตั้งตูเฮาในพี่น้องเขาว่าเพียวๆปัดๆอ่องที่อยู่ตั้นเซาห้องที่อ่องที่เฮ็ดการเฮาขานี่นั่นค่ะเอาย้อนปูว่าถึงนานๆเฮาค่ะก็สิมีลองเพียวปัดเฮาหมดใส่เสียงเสนอหนังหืออ่องที่อยู่ตั้นเซาเฮาค่ะบ่ติอยู่ง่ายๆแล้วก็ซ้ําเข้ามาเข้าฝนยาก็ติขึ้นเพอนั่นค่ะน่ะเนาะกูซ้ํากูงูว่ากูเมียงจะล่างว่าจึมจังได๋ค่ะออพี่น้องเฮาเขาก็นั่นแหละก็อ่อนกันเพียวๆปัดๆเฮาหมดใส่เสียงเสนอกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็เป็นทางนึงลองที่เฮาค่ะเฮ็ดลองหมดใส่ในอ่องที่เฮ็ดการเฮาค่ะและฮิ้มฮ้อมเฮาค่ะติดตั้งสบท3ที่ในในค่ะเนาะกลางวันนี่ก็เลยว่าอําตับลูกก็ซื้อกินข้าวค่ะเนาะมากลางวันมื้อนี้ก็เปิ้นก็ติเลี้ยงปลาเขาวันจอมนี่ค่ะในวันเหมือนในนี่ค่ะนะก็ที่เรียกว่าเหมือนในย้อนน้อมอยู่นำค่ะปอกูพี่น้องเขายินปลาไอมันไอหือนี่ค่ะนะก็กลายอยู่แต่เหลียวในเคียนมาเนี่ยค่ะเนาะปออยู่ในของแอร์เคียนมาอยู่ไม่เอาเนี่ยค่ะขาซ้ำปอญาแหลกนะครับเป็นโหเจ็บโหจี้ผายเลี้ยวให้ในเป็นไมเกรนค่ะนี่ลีโกเนี่ยนะคะตั้งเปลี่ยนเมี่ยวในฟังไว้มือพองเฮาคายอยู่มือแหลกแตดใหม่ๆจังไหนค่ะนะก็รู้เลยงึ่งไว้อย่าไปกะอยู่กลางปางอย่าไปกะอยู่ที่แหลกใหม่นาเพียวกูจังเป็นตั้งเป็นฮิสโตกตั้งเป็นล่มแหลกและตุ้มตื้อถึงอสักซ้ายเจออะไรนี่นั่นค่ะลองตั้งเจอในเฮาก็รู้เลยฮู้ว่าตัวสกอเปลี่ยนไว้จังหือตั้งเปลี่ยนกับตัวเฮาค่ะมีไว้จังหือพองรู้เลยยดยาจังหือเต็มจังหนังในค่ะเนาะพวกเฮาค่ะฮักตัวเจ้าเก่าไผซ้ําเต็มมาฮักขลานเนาะเอาค่ะนี่ก็มาฝากตรงถึงกันหรือหรือใจก่อนค่ะเมื่อไกพี่น้องเขาว่าผ้างึบงึบไว้อมึงงึบไว้ตีฝนอําฝนตีหักอําหักเต็มหูมาถ่อมได้เพียงความหัวในจํากันค่ะตีหักอําหักสายฝนเอามาห้องมาไว้นี่ค่ะสืบถ่อมจํากันค่ะ

เป็นว่าติฮักอําฮักเตฟอนอําฟอนนะคะเมียนพ่องเอาย่ําพ่องตะเหลวในหลีหลีเหย่าคานี่ค่ะพังงึมๆหลงไว้เฮนี่ค่ะเนาะติความกว่าที่มามาตกก็ตกให้ย่ารู้ว่าในคําอกคําเจอเนี่ยนี่ค่ะเนาะลองคําอกคําเจอลองอันติรัดเพออําไลว่าจําซะในใกล้ๆเป็นค่ะนะบางปอกมาอันเฮาคาต่างเนือโซเชียลมีเดียให้มันหลีคึกตอนให้เปิ้นหันเฮาคาเฮาก็เปิ้นว่าเออมันทางมีตั้งซื้อเนี่ยเนาะกว่าที่นั่นกว่าที่ในว่านี่ที่เตมันนั่นนี่ค่ะพี่น้องเขาบางปอกมานั่นนี่ค่ะเนาะเฮาย่ําอําฮู้ว่าเฮาดีเฮาย่ําอําฮู้ว่าในกลางจะเฮาเป็นจังหือในนั้นค่ะก็นั่นแหละอย่าไปกอดแทบตัดคนๆนั้นว่าอ้าคนๆนั้นมันมีตั้งซื้อเนี่ยเพียวเออคนๆนั้นมันมักมันมีอ่ะคนๆนั้นมันทุกข์ค่าเนี่ยเพียวเออเนี่ยอย่าไปกอดล้ําขาดอย่ากอดแทบตัดปันเผาสิก็ย้อนว่าบางปอกบางเลยมาอันเปิ้นเนี่ยเฮาค่ะนั่นเปิ้นเดียนเนี่ยอันเปิ้นไข่

เฮาคานั่นกุ้ยขาพี่น้องเฮาเขาอันร่องอันเป็นเต้มีเต้เปิ้นอำเนเฮาคานี่คันบางก็ใครให้เนว่าลองตั้งทุกอย่างคันจะเขาเป็นไว้ซึ่งหือบางก็ใครเนว่าลองอันตั้งซื้อนั่นมีไว้ซึ่งหือกระนานกุ้ยกอบนั่นแหละอย่าพุ่งหิบเต็บตัดว่าก้นก้อนนั่นมันผ่านมันมีจำซึ่งหนังไหนค่ะเนาะย่อก็มันทุกค่าเป็นซึ่งนั่นเลยค่ะย้อนบอกว่าเขาปันเนปันเฮาคาหันลองอันที่เขาใครให้หันนั่นกุ้ยเนี่ยค่ะเหมือนกันในนั่นค่ะย่างพ่องเจริญมังก็กอดีทำปีโมคานนก็มีอยู่คือค่ะว่าปีโมคานนแห่งเอาแคบหางลุกล่างมาต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียละแห่งปีโมคานนอันนี้ว่าลูกปีโมคานนเป็นก้อนอะไรซึ่งเหือใครหันอ้อเนี่ยย้อนบอกว่าปีน้องขอจงหูค่ะหรือว่าลองกับปันคือกับซึ่งไหนในเนี่ยมันจังเป็นพี่อะไรเหมือนกันมังบอกมาในเนี่ยค่ะเนาะเพื่อนสองก็ให้หามาหนึ่งอย่าไปกันนี้ว่าห้องลูกเขาใครอยู่ห้องเฮียนตีเหรอย้อนบอกว่าก้นหักเขาก็มีก้นเฮาคาก็มีนั่นค่ะอย่าไปลาลีต่างแค่พังลูกเฮาคาเลยว่าอยู่ห้องเฮียนตีเหรอมันก็ในห้องลูกก็ในอยู่ห้องเฮียนอันกะคันใหญ่นึงเทิมในเป็น 2-3 เสียนั่นในต่างอันนี้เป็นตีปักตาก้นหายเขาอันที่เป็นจังเฮาคานั่นในค่ะเนาะ2เนี่ยค่ะอย่าไปต่างแค่พังอันดีลูกอ่อนกําไห้กําครัวกําเขาเป็นที่เรียกว่าฮอร์โมนลองห่อลองหุ่นมุนเลี้ยงป้ายตู่ป้ายเจอเขานั่นเองค่ะเนาะอย่าไปต่างเลยค่ะย้อนบอกว่ามันติดจังเฮ็ดเธอเปลี่ยนตีเปลี่ยนไปปักตาตัวลูกเขาขาล้างค่ะลูกมันนั่นพอเต็มทุนอยู่นั่นลูกมันนั่นมันนั่นไว้ทำแต่วันไหนมันบอกลูกมันก็หลัดความนึงก็ป้อมมีตีเตรียมดีสูงอะไรมันติดเปลี่ยนลองตั้งเสื้อไหนมาเนี่ยนั่นค่ะเนาะก็นั้นลองตั้งเสื้อในหลุดเลยฟังกันไว้เนี่ยค่ะย้อนก็อย่าไปต่างไอ้อย่างตีมันเนบันว่าเขาขาหมักมีหนำปุ่นตีในเพียวจำชื่อในค่ะเนาะยังรู้ว่ามันดีฟังไว้นี่ค่ะย่อก็ย่างพองตะเหลวนั่นเนี่ยค่ะผายก้นหยอกเลียนเนื้อสื่อออนไลน์ก็มีน้ำบางตีมาในเพราะว่าพี่น้องเขาเลยหับหูว่าเปิ้นกับสืบมาหาหรืออําหูจักในมันติมีแอปพลิเคชันไว้ว่า Who Call ในนั่นค่ะเฮาก็ติโหลดแอปอันนั้นมาไว้ด้วยว่าหมายโฟนอันนั้นมันเป็นเพิ่นมันก็ติลาก้นหยอกเลียนถ้าเป็นแอปเยเงินถ้าเป็นแอปอีสังบดีลาดมาเป็นขายประกันถ้ามันติลาดมาไว้กําเหลวเฮาค่ะก็หับเลยเฮาสิหับมันมีที่เฮาในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหมายโฟนก็นี่ค่ะย่อก็แจ้งอันนึงนั่นในค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ได้มีเหมือนดังว่าลองเจ้าหน้าที่ปลีกเขาปลอมมา AI มันปลอมไรนั่นขนาดนอพี่น้องเขาขันมันปลอมไรอย่างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในนะสูฮิตพิษในดูเลยอ้นเงินมาปันอัมมี่ค่ะเจ้าหน้าที่เปิดอัมมี่จังไหนพอครบทบเนี่ยลองตั้งหยอกเลียนจังไหนในถึงมีสมาธิลีๆในค่ะโยกกับสืบหาด้วยดีเจ้าหน้าที่ปลีกหมายฟุ้นฮิปเน็ต1441แจ้งความกันเลยเอาหลักฐานไม่ต้องมุดตั้งเซ็งในค่ะนะอันนี้ก็เอี่ยวมังก็ว่าก็ในมันอาหางเล่าหนาด้วยอยู่เป็นนอกเมืองนั่นมันมาติดตามกับมันใครเขาวันไหนจำเต้นในค่ะนอถึง6เดือนเหนือ1ปีว่ะจําจะในค่ะเนาะตั้งก้นก็น่ะน้ําหัวมันเป็นเพ้อแค่ผังที่มันต่างก็จะอันเตมันจอมเดี๋ยวก็กําไหนมาเฮามามีไว้ที่คงให้มีในสู่หรือเลยมาหาเฮาคู่ของซื้อมาปันสัวน้ําหอมกับเป้าอันเป็นแบรนด์เนมว่าจะในก็มีไว้ก็กับสู่หรือเลยมาเอาเงินมาขนายอ้วนมาปันเฮา 100,000 200,000 ในก่อนเลยเนี่ยผึกร้อยเงินกับปันถังว่าติเลยอยู่จอมกันทั้งก้นต่างจึงเมืองมันหือกะใจค่ะย่าเปิ้นหยอกเลียนเงินก็หายเปิ้นก็บอกไปเฮาค่ะจึงนั้นจอมในค่ะเนาะเดี๋ยวก็แทงอันนึงในค่ะอุบกันมาเป็นปีเอาเข้าหึงค่ะเนี่ยปี2ปีเนี่ยลงทุนตื่นล่างจอมเฮาแลนะคะเนาะเป็นก็หักกันกว่านะคะเดี๋ยวมาเอาซื้อลงมือติงก็กําอิดค่ะ 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 เนี่ย 4-500,000 1ล้านก็ไม่เผื่อว่าเล่นนํากว่าเนี่ยก็มีอย่างหายเสียบ่ค่ะแม่ก็หักก็หายหลายกว่าก็หักนางก็หายกว่าหายกะที่เลยก้มหัวนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะอําหูเลยเจอกวนเฮาค่ะในนี่ค่ะเนาะลีจ้าๆมันหูไหลกอบนั้นอย่าไปละลิยุ่มเจอผ่าง่ายๆนี่ค่ะฝากไว้ปันกูก็กูกวนนะคะอํามีอีสังติเลยมากง่ายๆโดยเฮาค่ะอําลงทุนตื่นล้างในนั้นค่ะเฮาก็เถียงอันนึงว่าขอความเน็กลิงอันในแลสุติเลย iPhone กะคันทูอํานั้นก็สุติ iPhone สุดใจ500สุติเลย iPhone 17เต็มซื้อหนังไหนก็เน็กลิงอันนี้กะบ่เข้ากว่ามันสิหลุดเอาปืนข้อมูลเนาะค่ะกว่านั้นเงินในบัญชีในเยเงินเนาะค่ะหายกว่าหมดในนั่นค่ะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะย่อก็จอมวันเฮามึงเฮายําพองตะเหลวเอาคายว่าผ้าห่มโคนอนว่าเครื่องใจห้องหุงมือว่าจําจะในค่ะเนาะขายเฮาก็จ่ายเงินมากคะในก็แล้วฮะเดี๋ยวมานั่นแทงมาแทงจะเฮาเดี๋ยวเอาคู่ของมาปันสูตะเหลวในเฮามาไว้มาขึ้นตั้งจานหมดเฮาก็เฮาได้เอามาแทงจ่ายมาก่อน100,000 200,000 200,000ในวันนอกหน้าปากของเฮาในค่ะเนาะจ่ายก็ย่อของก่อนไรเงินก็เสี่ยงกว่าเพื่อจะตีหามาเนาะมันก็หยับเนี่ยลองตั้งอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้ลองหยอกเลียนกินกันมือถึงทีในเฮือนในเย็ดตีเฮือนตีเย็ดก็มีป้าเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นกูก็หนังคือเพราะเดี๋ยวอันนี้ถูกหยอกเลียนนั่นในนั่นค่ะโอ้พี่น้องเขาค่ะอันนำลองหรือเสพเปิ้ลย่ำพองจะเหลวนั่นหนุ่มยิ่งหนุ่มใจเขานั่นนี่ก็ตีหันว่า

เหตุการณ์จอมเสียงคีทีวีได้ขับว่ามันง่ายเงียบเนี่ยในกว่ามันก็ไฮไลท์กว่าถึงจะในกรมีอันนั้นคาริมาปืนข่าวหาอยู่แต่สิคือนั่นเยี่ยวในนั่นค่ะก็นั้นดูล้ำได้ถึงลูกหลานพี่น้องเขาเนี่ยค่ะอย่าไปให้กว่าตกล็อกเป็นจื้อก้นอันเหตุการณ์ผิดปักปึงใหม่มีล่าๆนี่อันนี้ก็เอามาฝากตนจูถึงปอแม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังในจอมในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะปอติมาตุ้ยเนี่ยค่ะจุ้มจะเพี้ยนอันนั้นก็จะเพี้ยนอันว่านั่นค่ะจุ้มหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์นั่นค่ะตีเว้งอยู่งานเมืองไต้ปอจานนั่นเนี่ยก็จุ้มจะเพี้ยนเขาอันเหตุการณ์หรอกเลียนเนื้ออ่อนไล่เจนันอ่อนกันกับซื่อตีลินจอมวันนอกหน้าป่างในนั่นค่ะอ๋อก็ในพื้นที่กลาดกว่าที่เขาไว้ว่าเขามาซื่อตีลินจอมวันนอกเสียเฮ็ดล็อกขาดโห่ไว้เนี่ยค่ะมีก้นวันขำเอาจื้อเขาให้ซื้อปันก็มีเหมือนหนังโนมินีนั่นค่ะนะเนาะเมื่อเหลวในก็เงินต้องก็หายาบนะเลยก้นวันก็การเลยขายกินตีลินปูหมอนนายยาอันเฮ็ดไว้นั่นอันมีไว้นั่นพอหึงมาแต่ก็ก้นวันในพื้นที่ก็ที่หายกว่าจอมคือก็อําหูเหย้าเนี่ยค่ะก้นในพื้นที่ก็ลัดจังไหนในเวียงก็หันจุ้มจะเพี้ยนเขาเข้ามาอําหึงสังเขาเดี๋ยวมาหาอยู่จอมวันนอกเหย้าเพิ่นก็อําเอาเรื่องเอาไอ้เยเขาจึงในสีกว่าถึงลัดดีแล้วก็อําไล่ในนั่นค่ะก็นั้นแลข่าวตับซึกมันเตรียมบอกว่าในเขาตั้งหาวันปนมาในที่ยอบเลยจุ้มเหตุการณ์แจ้เพี้ยนหลอกแลนหนึ่งออนไลน์ก้นเมืองเข86ก่อก้นเมืองมานแทงเกาก่อตีเมืองไตปอดจานนี่ค่ะอ๋อจอมหนังตั้งเมืองปัดปืนเตก่อตียอบเลยแจ้เพี้ยนอยู่1เหง2ปากปลาย7ก่อครึ่งปองตาที่ส่งเมื่อขึ้นเมืองเขาอยู่4ปากปลาย61ก่อในนั่นค่ะก้อนนั้นวันเฮาเมืองเฮาก็รถเพี้ยวนี่ค่ะที่มีก้นหลายๆต่างตีดังสี่เลนมาอยู่เซก็เหตุการณ์หยอกเลนหนึ่งออนไลน์ลูกหลานเขาคำมันก็ป้ากว่าเนี่ยมันก็เลยลีมันก็ป้อมเลยลีมาเปิ้ลก็ป้อทุบๆแหมๆลู่หายตายกว่าก็มีตั้งน้ำน้องตั้งเส้นในก็ถูกเลยไว้ฟังกันเนี่ยค่ะยันว่าวันเมืองเขาคำมันหาเงินหยับเนี่ยนั่นขนาดน้อยก็มีลองห่มลมเนี่ยนะคะเลยปลายผัดเพกันมาสิวักเต้าซึ่งหืออะไรก็เฮ็ดเนี่ยอันนี้ก็หันถึงกลางใจอยู่ก้อยกาซึ่งหือก็ลีอยากไปก็ทุบทุบเนี่ยลองอันน้ำลีเซอิดเนี่ยค่ะย้อนสู่ปันกูก็อยู่ค่ะนะก็มีมาด้วยเทียงค่ะเมื่อวันที่11เดือนธันวาคม2566นั่นในค่ะเมื่อวานนี่ค่ะก้นหยันเมืองโฮมตุมเมียนมารวมเข้าเมืองในเมืองไทยญาเจ้าหน้าที่ติ่งยอบ8เทียง36เกาะนี่ค่ะออในก็เจ้าหน้าที่บริหารตั้งลงเขาติ่งยอบไหลก้นเมืองโฮมตุมเมียนมาลักลอมเข้าราตั้งเมืองถึงไทยใน1ปัก49ก็ตีใน7ตอนพิษณุโลกนี่ค่ะเมื่อป่นมาวันที่7เดือน5 2566นั่นก็สืบกดทัดซับเซต้องถามเขาแทงก้นซื้ออัญญาตีนยอบนั่นลาดว่าเมื่อไปย่ายอบนั่นเขาลูกดีพักดูหลานตะคิเล็กแม่สายเสเลยมาลือเศร้าไว้ที่เฮือนหลังหนึ่งตีเกียงหายจูเขากับนั้นแล้ววันที่11เดือนธันวาคม2566ในก็หกคำหมอก3มองตายเจ้าหน้าที่เขาก็จังขึ้นมากดทัดด้วยแทงตีเฮือนหลังนั่นเปลี่ยนเฮือนอัมมี่หมายเฮือนอยู่ไว้ในวันตีเอิงป่าอ้อยดอนชัยเจตวันเก่งหายนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจังซ่อมไรทั่วผันก้นเมืองโฮมตุ่มเมียนมามาหรือเศร้าไหวเป็นใจ17ก็ยิง19ก็โฮมตั้งเสียงมี36ก็เสื้อเขามียังอันแต่ดีกว่าเหตุการณ์ที่กรุงเทพและหิมหอมเจ้านั่นตีเลยกับสืบในนาป้อยจ้าเสกาส่งปันในตีเลยจ่ายหนึ่งก็เลยหาเหงถึง10,000วัตต์ในค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่ก็มัดหมายต้องไว้จื้อเสียงเขาเสไว้นั่นย่อก็ตีลูกตีโคคำไม้มึงหมายหนึ่งตีเมสายตะคิเล็กเสสูงมึกขึ้นดังเมืองเจ้าเก่าในนั่นค่ะอันนี้ก็ดึกมีหลักเขาเมืองมาอยู่ตาเสกก็นั้นอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้หมออยู่หมอกินฟังอยู่ฟังกินกันตีตื้อแคมดีเหลือเสเปิ้ลในนั่นค่ะฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ้อลัดเลยลองตั้งข่าวเงาลองแห่งการยันเมืองเนี่ยเขาคาก็มาถ่อมด้วยเพลงเกี่ยวกับไปลองแห่งการยันเมืองกันอีกอ่อนหนึ่งตีตื้อแคมดีในคาโน่เขาค่ะมาสืบถ่อมจำกันคาโน่เกี่ยวกับไปลองไต้ยานเมืองในนั่นค่ะมาฝากตัวจูถึงปีน้องเขาขายแรงเงินถ่อมจำกันค่ะนะสืบเงินถ่อมจำกันค่ะ

ต้หยันเมืองเนี่ยนั่นค่ะยันบอกว่าคึงปองให้สร้างนะคะมาหากินเลี้ยงต้องหนังหือบ่ได้เลยอยู่เซาเลยไงรวมเจอยันบอกว่าวันเฮาเมืองเฮาก็ลองห่มลมลองรอดแล้วก็อําบ่มีนี่ค่ะอยู่หยับคันเจอบางทีก็เปิ้นก็อยู่ง่ายบางทีก็อยู่หยับตอนตาค่ะวันก้นเมืองเฮาค่ะยันบอกว่าผู้ใหญ่ก้นหลงนี่ค่ะอันใหญ่อันหลงก็รู้ลมตื้อถึงอําเตรียมชนไหลนั่นค่ะเนาะยอก็ไอว่าจีว่าหุงก็แก้เมื่อก็เขียนจําซื่อไหนซึ่งเฮ็ดให้ก้นวันก้นเมืองอยู่หยับเตะๆนี่นั่นค่ะความนั้นเฮาอย่าไปแจกเพกันว่าสู่ขาวไม่ล้ํานี่ค่ะสู่เขียวเฮาลายจําซื่อไหนก็อย่าไปแจกเพกันว่าเป็นไต้เหมือนกันนั่นเยาพี่น้องเขาค่ะความนั้นมังก้อนในพี่น้องไต้เขาค่ะเพราะเลยแย่เปิ้นปลูกฝังอันนั้นก็เปิ้นหลัดใส่อีหังในเขาก็ได้ต้องอันนั้นหนูติ๊กๆนี่ค่ะความนั้นแหละอย่าไปไว้ใจเกินกว่าภายหลายภายหนึ่งอย่าไปไว้ใจว่าอันนั้นลีอันนั้นไห้เขาหรือไรป่าต้อมเส้นตั้งสายกลางเมืองหนังพุทธเจ้าเขาลาดไว้ป่านั้นอันไรลีก็เอาอันไรมลีก็อย่าไปเอากันนานก็มันก็ติ๊กๆแคมลีนั่นค่ะนะเนาะโจกะเขาย้ำเตะมดเสียงนั่นเนี่ยค่ะตีนยอบไรเนี่ยค่ะในวันเหมือนในตีนยอบไรก้นมึงมึงมึงมานเปิดเสียงขายหมันตาใครหมันตาเออนอกบนห้องหมันตาตรงใจพี่น้องเขาค่ะในค่ะในก็ตีนยอบก้นมึงมานเปิดเสียงขายหมันตาเนี่ยนั่นค่ะจางก้นแห้งการยันมึงพิษปักเปิงไม้มีเยาะก็อ่ำหับลูกกาก้นไทยจอมเนี่ยนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ภัยท่องเที่ยวทัวริสเขาตีนยอบไหลก้นเมืองมานเปิดเสียงขายหมันตาจางก้นเหตุการณ์พิษปักเปิงหมายมีเป็นแห่งการยันเมืองเนี่ยก็อ่ำหับก้นไทยจอมเจ้าหน้าที่ภายกดจัดกดทัดได้กองกำกับการ2ในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเขานั่นก็อ่อนหูนำนาเลยพลตำรวจโทอริอวิรุธสุขแย้มนะคะสารวัตรสืบสวนเนี่ยค่ะโฮมกันตั้งภายสถานการงานเจดอนเก้งใหม่เข้ากดจัดกดทัดตีนยอบก้นเมืองมานเปิดเสียงขายหมันตาเนี่ยค่ะเยาก็จัดด้วยสายตาว่ามีหมอกกระหือในนั่นค่ะเดียวก็จางก้นแห่งการยันเมืองพิษปักเปิงใหม่มีโฮมกันอยู่หาก็ตั้งบทดังเสียงในสืบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาว่ามีก้นกว่าตึงลาดนี่ว่ามีก้นเมืองมานมาเปิดเสียงไขมันตาโยก็ไขเจ็ดด้วยสายตาที่ในในค่ะอ๋อตีหิมจันจอมเก้งใหม่ในค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันจำจำตีนั่นในค่ะโยก็

สืบนั่นมาเจ้าหน้าที่เขานั่นก็ห่มกันน้ำผายสถานการณ์งานเจตอนเก้งใหม่แล้วเลยกับกดเจ็ดกดทัดหบทุบยากลเมืองมันเหตุการณ์เนี่ยครับกดเจ็ดกดทัดสายตาวัดสายตาเจ้าในเสียเหตุพิษปักปึงใหม่มีจังไกตี้ยอบมาเลยตั้งมดหาก่อในนั่นค่ะมีหนึ่งก่อเป็นคนเหตุการณ์บริษัทในนั่นค่ะอันติลาดมานั่นอ่ำมีไหวคว่างเหตุการณ์อยู่ตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะโยกเสียงในเปิดมาเลยหมอกสองเลินเนี่ยค่ะโยกมีลองปืนเผาในกลเมืองมันเขาอันอยู่ตั้งเสาถังดังเมืองจึงไทยตั้งเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในไฮออนกันมาซื้อมาซื้อหมันตานั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาลองตั้งผิดว่าเป็นก้นเฮี้ยงการยันมึงอันตีมาเหตุการณ์เลยอ่ำไรย้อนคว่างเรียกก็เหตุการณ์นอกเลือเสอันมีสุนตีไรเฮ็ดนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะเยก็อ้างว่าเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีจำหนังหมายมีปี2เหง5ปากใบ60มาตรา8ในนั่นค่ะเยก็ตั้งหมดตั้งสิ่งนั่นนี่ก็เปิ้นก็ตี้ยอบเสนี่ค่ะเอากว่าที่ห้องปลิกผู้ทอนจ้างเผิกเจดวันเก้งใหม่ในค่ะเหตุการณ์พิษปักปึงใหม่มีกว่าในนั่นค่ะก็มันในย่ำพ้องเฉลียวนั่นเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายปืนอ่อนกันกดจัดกดทัดห้าเฮี้ยงแน่นปีน้องเขาจะเจออันมีไว้วัดไว้อ่ำเต็มโทนปีน้องเขาจะเจออันมีไว้วัดไว้เหตุการณ์อ่ำแมนตีแมนตั้งมันเจ็มเจนในก็หลู่ไรฟังกันไว้ในนั่นค่ะน้อยก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นค่ะอย่าไปห่มตุ่มกันเป็นหมู่เป็นจุ่มอยู่นำเนี่ยในค่ะย้อนประวัติมีเจ้าหน้าที่ปืนกดจัดกดทัดกดจัดด้วยนะคะดีกว่าตั้งไหลไปตั้งไหลก็เอาวัดไว้กว่าจอมเอาไว้กับตูในนั่นค่ะแล้วก็ไว้เหตุการณ์สมุดคู่มือทะเบียนรถในรถเครื่องรถลงว่าถึงเส้นในค่ะเนาะห่างเฮียนกันไว้ให้ง่ายเงียบตอนจากเจ้าหน้าที่เป็นกดจัดกดทัดแล้วก็เขาขาดเดิมเลยซุ่มข้าวย้ำในนั่นค่ะจะซื้ออันอําไปมีวัดไว้อีหยังมีไว้ห้องการอเมนตีเหตุการณ์อเมนรองแมนตั้งมันฉะนั้นก็ฟังกันไว้หลีย้ำพ้องแต่เหลวนั้นเปิ้นได้กดจัดกดทัดเยอะก็มันเป็นปัญหาใหญ่ลงอําว่าได้เป็นรองยาเมากำอําว่าได้เป็นรองก้นมีไววัดไวหลายๆอันมันหนังก้นเขอันเมื่อว่ามือซึ่งเปิ้นตีนยอบกับไรว่าลวดมันปีนเหเยอะก็ตีนยอบไรคู่ของอาวุธเป็นก้นก่อการให้เขาหน่อยเยอะก็มีรองยาเมากำมีรองกองกลางเฉยเฉยในสีมันตุ่มเตือถึงรองมันกึมตั้งเมืองซึ่งไทยในสีเปิ้นก้นออกกดจัดกดทัดเฮาแห้งหลายๆฝ่ายเปิ้นก็เหตุการณ์เต็มตีนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาขายเยอะก็อําหึงอํานั้นเปิ้นก็หางแห้งกันไว้ตอนดาดีนั่งหกคําในตนที่เก่าเฮาคันนั้นเปิ้นดีมีปังป้อยหลงเตเตวาอันเปิ้นดีถึงปองให้สร้างนั่นขนาดกํานั้นแหละต่างซึ้งเมืองเปิ้นนี่เขามาเอาเหลือตั้งเมืองจึงไทยนั่นนี่ก็เปิ้นก็เลยหางแห้งไปลองมันกึ้มลองหลอดเพกู 300,000 เปิงกับนั้นแหละเฮาขาโหลฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมอันไหนลักม้าหมกรัดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาขาเนาะกูก็กูควรให้อ่อนกันใส่ใจเยอะก็อยู่ไฮรอดเพกันกูก็กูก้นเสก้ำในนั่นค่ะผาดันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนเย้าคานะพี่น้องเขาค่ะจงขึ้นมาหบมาทุบจอมปอมเมปีปีน้องน้องเขาแทงตอนแต่ในวันเมื่อในยินจอมขอบเจอใหญ่น้ำอันไว้เขายามีกาขันมาถ่อมจอมเขาค่ะย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีกลางยันเพเค้นกูก็กูก้นเสผาดันพี่น้องเขาเมื่อกว่าคานะยินจอมขอบเจอใหญ่น้ำค่ะเมื่อสุนค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายศิรศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะปูจังหวัดตราดของไทยนายศิรศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนทั้งนี้พระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้ และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสคันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสคันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมองใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honduras ส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแท้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: จังหวัดจิ๋มเหมยโอโคโลเชตาเวงาคุมมียาติพาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาตัวออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่เฮเปื้อแฮคโคโลอามีตุเชเวติพาถะโมเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ๋มเหมยโอโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0งาแซเตเตยี่ฮี0ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิ๋มเหมยโอโคโลแลอามีมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิออนยอฮัตติผาโตลาปุวิโยฮับปัสเตนีติฮับปัจันนาวรีฮับปาตาและเซชเตนิงาฮับปานิฮิงาฮักขดชกขอออนยอยาชเวอคโลติจิลิลิอามิมากาตุแต่ก็เลยฮัตตาวิโยอากาจเตจามือจักคือเฮปุเฮคโลอามิมากาตุแต่ก็เลยฮัตตาวิโยแม่ออนยอยาชอคโลโนฮุอามิข้อตุกือเวลก็เลยมุมีเวอเลี้ยวข้ากฎไม่แต่ตาวิข้าสนโนฮุถ้าอายิติเกตุโยเจงาฮือจิ้มไม่เวอคโลกอดะเกดาวิมพอซาติพาซากาโกเกตัวอโปโนฮุทาฮะเลอทุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพวิโยแม่งาฮือจังหวัดจิ้มใหม่ออกข้อต่อเกือกตีออกข้อโลโฆษณาติพากือกาวิลโกจ้าดะลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออข้อตอเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสกอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติภากุลาเพดิโย
6: ชีวิตคือมันคือยาแก้เชื้อดีออกข้อชีวิตและหุ่นเครื่องก็คือออกที่จังหวัดที่ไหนเอเอ็นนำบะดิ้งที่โอหาสุขเกิดกิโลเฮดิ้งเล่นหลอกเอาพ่อออกยาแก้เชื้อมาดีกุลาแก้เชื้อมาดีเล่นเกิดดีออกยาที่มันใช้แต่แล้วก็มันชอบทำแล้วติ้งดีเลยและหูคอก็ชื่อดีและมาและหูคอก็ชื่อ

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็
4: วีโลเอสอพมาเกวิทเกตาวิชอถักกะสปสชหาซับฟูตกลากาวิยูเจบัตทอถักเยเลเอชไอวีอพมาถักแตนีเลอพมาจบปื้อลกุมอนีเลยาตังนักซือปิลาหาซาลาเพวิยูอสจักโคอชูอสบอกมูเวอเซนาเวเลอชินาเวชอถักกะหาซาลาเพวิยูเจแมจะดักคือนาบะเต้เซ่เซ่ศูนย์สปสชเขตเต้จิ้มใหม่ศูนย์งาเซ่นิฮิงาเซ่งางาสู้ต่อพ่อเวเต้ขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเต้เซ่นิเซ่ถะยาแอเตเลชมอเตกะลิลีจะดักแผ่วิโยเจ

Obu da ja vi yo ya ni mo la ka te pa tho ka da ja vi o nyo ya cho kho lo nga khu te pa ko ga mi la le o chu pa u pa lo nga khu o vi a ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obu da ja o kho lo ga phu ga mo da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi o kho lo la se ja le rai ka obu da ja ko vi o kho lo ha yu la vi yo me ฮับวิววิวนี่ลาหุยยาขับพ่อเชพ่อรู้เชตาเวขับให้เพชเชลีตีกาลีลีกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชอลีนาชีวิตจะกาลีงาคือไทยมิงก์คอโลแล้วเจ้ายาปีปากไอเชวิวยาโยแม่ติปอแลเลมูกูวิวยาปีลาพ่อเชลแม่ชีวิตฮาปานิสติสลอกแลมูยิคอยาตาปอลุยตุโยเจชีวิตสไขไขเลวิวเนี่ยลาหุยาติพอมูยิกอลาเปื้อเลไลพอกับมูยิลาเชตุโยให้แม่เลยเอกว่าแม่กะจิใหม่กับยีแล้วจะตุกมาจะเลี้ยติกะกะล้อกว่าลาจ้าจีแม่อยากมุยีลาปูคนนักโอเคไกเล่ก็เลี้ยมหอกะก็ติกว่านิมากะซาเวข้าพ่อเชพ่อนิเปือกะเลี้ยกุชกุแค่มาไกเล่น้อยรำโมเวติปอแหละมุยีขอยาปอละกูแหละข้าพ่อเชพ่อนิกะงาคือแม่สกะคือได้ผ่าดักไอตุโยนะเล่เสื่อมากเกลี่น้อยแกละคนยิมากะสาเวชอยาเล่แม่สชอน้อยเวลอกัวดาวิเจอยากขันเนี่ยวิชอชอยาแม่สอกันยูเวจิแม่เล่เนี่ยวิชเล่เอโกน้อยเวทันเวเตียธาเล่แม่สกะโอกาโอกาจอลาเล่ยิมากะสาเวเล่แค่ก็งาคือยิมาซาลาวิเตียธาออตุกะเชสาเกวิโยอลอกุงาคือชอยาออโตเลนิมาเลติสติสาติเพวิโยออโตนิมาเลติเกกันหะสักเวโยเลออโตนิมาเชสาลาโกติจิเลลิกะดะเวโยแมเฮกวายะนิกาเลชะติซอคโลเลสเปญีนีกะเปวิโยนาลิออยอญอฮะติภะกะปูไกเวไวจายะนิแลงะหะปาเมหะปาคโลยะญอติชินีนียะนิพึนเพวิโยแล้วจะขอการนี้ฮีนี่จะขอมขอเพวิโยฮาวิโอวิโอนี่แล้วหุยติเผาติญิเลเลมุหลอกกอวิโอยาติชตินาลิตาและสากุมหลอกกอติชนาลิทาคกายติญิเลเลงาฮือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุไรดิโอพอAM ที่ฮิวออฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอปุตตะเลกันนี่พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชเวโยงาคือออวิยอนเนราหุยติภาลูลาเลกากากามอปุเวลโกออชอปะติภาแต่ปีแพวิโยปีเวเลกาเวอาเกอบูอุวิเจสาปีมาโกสารามาวิจิแมเฮโกเซพอติพอลโกกามฉันที่คือเล่ย์ TikTok เป้ากะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยเล่ย์ไงคือลาหุยา TikTok เป้าวิชกะฮะรู้ลาเลกากะกามอเวลก็ชอบปะทะแต่พี่แพอโอกาสกับปีลาแพวิโยเล่ย์กดไลค์กดแชร์แต่แล้วเลี้ยงกับปีดักไอแพวิโยหรือเลยกะชอบเป้าเป้ารู้วิโอรอซาตาติพัทโอกะอยู่เวลาแล้วติแกกะดักเจดักไอแพวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มว่าเราก็วิโอยากกะอยู่เวลาตาวิซาตาติพัทไลรอจอตาวิโยแม่ฉันที่คือไงคือออลอปเตลอติเกอยู่เวลาแล้วกาดาเจดักไอจูเวแล้วงาหุมเหมียวคอลแพกไอเชวิอเจ้าย่ามุชามุยิมกัมหอพอจ้าดาเวซาตาอลอติพัชาอลองาคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดาเจดักไอจูโยแมจุยจอปากรมจุนิโยมิทยาพ่อยูคือซาตากอปิกาลาเวเลียยะนี้เจ้าก็มาเลียยะซอเลียยะเนียติชนีนีนาลีงาฮาปามิฮาปาอคอลยะซอง่าคือแทมีเวนาลีออยาฮีนาลีงาชุสนาทิธามัมมีป้าโลเรียมัมมีอ๋อฮอตเตตอพ่อมีฮิวิเจใครแต่แรงอ่ะคือไทยมีเกออาเพื่อศพเมย์จังหวัดแม่ฮอซอพ่อมีเจ้าพ่อนี่ฮาเลติชนิกิลูกเฮเจติวูดาตาวิเจเฮก็มีฮิวิเฮอเลอก็กว่าเฮจัตเตกามาเฮมาเฮแต่กามาเฮเลเฮก็แตกาตาวิอ๋อเซจุเตมินิจุแตกาตาวิเจมีฮิวิชกาลีละจระฮัตแผ่ตอลาเวภัยธรรมชาติยาแผ่วิโยเรียมัมมีเป้ากามีฮิวิจิแมม
เฮกว่าก็จ้าเลยยันยังไงหุ่มเหี่ยวขลุ่ยแพ็กให้เชฟวิอ๋อเจ้าย่ามุชามุยีถักก็ลุยโยเล็กเฮกว่านี่เวทยาท่างาคือไทยมีก็ขลุ่ยเลยจะได้สวิอ๋อย่าเลยมุยีจ้าจิ้มแม่เลติกาติติลอกกามุยีกาลามาจาตุโยเจเลเลกาลียะนี้นิชอนาลิกุสพ่อแลไทมิงกอฮอเตตอพ่อมุยีลุลามาตุโยเจคะเตละไทมิงกอฮอเตตอพ่อเตกาติติมุยีลามาจาเกตุโยเจเอโกลาจะละฮาแพตอลาวิโอเจทาสติตาเลกุเฮเลฟาตาโจเวเลอีกาลูลูลาอีกาทูเวลีมีปะเวชะเดผาทาสติตาและฟาจิแมเฮโกกอนิเวติยาทาเลยันยี่กางาคือไทมุ่งเหนียวนาเตตอพ่อกามุ่ยจะมาล้อแม่เตฮาเวียขอเชเปเซแตกาตาวิเจอะไรยันยี่งาคือไทมุ่งเหนียวนาเตตอพ่อกาเตกาติติลอกกามุ่งต้อมแทเตเลมุ่งหอมุ่ยกาลาไกตุโยเจยันยี่เรียงาคือไทมุ่งเหนียวนาเตตอพ่อมุ่ยเตฮาเวียขอเชเปเซออกคอโลเชตาวิโอติเตพาจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีไห้ลำพูลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขงไกจีแม่ฮอชะหอมวิอซากะจะเคลาลอลิมุยีลาลาวิทปาตอเฮกอติฮาวิอคอชเปเซขงไกแตกาวิเจเบือเลกาลิภาคอีสานพ่อติชเปเซไทมีกอก็เจอติตออชเปเซมุนีตอพ่อออชเปเซไทมีกอฮอติตอพ่อมุยีจอมาลอแมขอเชเปเซลอลาเชื่ออาดามาพ่อมาโกเอาไทพ่อขังไก่กะยันยิมุยจอมาลอแม่เคยเตะแล้วยันยิแหละกุฏิพ่อกะมุยเตะฮาเวียขอเชเปเซเบหุตาวิเจกุฏิพ่อกะมุยจอมาลอแม่เลขกว่าจะได้สวยอย่าคอลูกะนิเวติยาธรรมงาคือไทมิงกอคอโลไลพอกามุยจอมาเฮลอแม่ยะนีซอปอคังไกเลมุยจอมาลอลิงาคือไทมุมีออนาติตอพอโลเลติชตินตาเลติชเซนิเวอยะเชอคอโลเซชเปเซตาเลคอชเปเซคังไกโกวิโยกอเปือเลกาเลออคอเนาะเลยติชงาตาเลติชสินยาขไกกาลิมุยจอฮิเจยาข้างาคือไทมุมีเลี้ยวนาติต่อพ่อแล้วไทมิงก็ฮอติต่อพ่อขไกไกตุโยเจแม่โอ้มุยจอมาลอแม่เลี้ยติปอแลมุยขอยาตาลุยลาปานิวิโยชดิสเปือลากุเลซอปอเลวันพืชมงคลกวีนะงาคือไทจอมกัวคาเลคัวคามาเลี้ยมอยจิยอจายอติผาปีลาวิโยเลี้ยซอปอวิอยาคอโลเฮกงาคือไทมิงก็โลกาอาจุยารัฐบาลกามาติแม่เลซอปอวิออย่างอ่ะคือไทยจอมคัวค่ะติชกาติกาแลคัวค่ะมาติชกาติกาเลซอปอวิออย่าคอโลวันพืชมงคลออกคอโลเลซอปอฮีนาลิควายวิออย่าคอโลมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพ่อเลงอ่ะคือจอมคัวค่ะแลคัวค่ะมาลาตุโยเจเลยวังผู้มงคลออลิเตลาเวนะเลยแค่กว่างาคือมึงมีพ่อมึงมีพ่อเวเล่มึงมีพ่อเวอเลียวออเลียวข้าจอตาเวชอลิวาลีจอตาเวข้าสุเลงาคือเตจ้าเหมือนเจ้าเวอยากาลาโกงาคือไทมิงก็คอลอเจ้าอยากฝึกแปลลาตาเววังผู้มงคลออกคอลมมีจอมคัวคาแลออลอจ่ายอมีก็คอบักเกือและเลยมึงมียาติพาธาจะยอดได้ผักปีวิโยเลยคือก็ซอปอวิออย่าเลโมกุเทียวเลมอนทมพิธีท้องสนามหลวงพ่อวังผู้มงคลออกคอลดไทยจอมคัวคาและคัวคามาลาตุโยเจเลยไงคือมียาติผักทอกาจะยอดได้ผักเลจะรอหายอยู่แพวิโยเลจกาซอปองคือไทยมิงก็ออกคอลอาจุยาราชกาซานาติผักกามาติแม่ซอกอาเพื่อจะเจ้าไหนดอกชุมาเชแม่เลซอปออาจุยารัฐบาลซานากาติเวคาปุยกาเจเวเลขกจะกายู่เวลาแรงคือราหุยติพาทะทุลาวิยมก็จะเลกาลิอวิยนเนี่ยราหุยติพาอานานาบูออฟุมาเชื้อไวรัสเลฮันตาโควิดแลงคือไทมิกอคลมาแป้กาลาหิเจเลยาคาทกาอบอมมีชอลุลาตาเวติพาทะนาเลฝ่าวิเจเลชุดิคืองคือไทมิกอคลมาลุลาหิเจเลกรมควบคุมโรคแล้วกระทรวงสาธารณสุขพ่อกับป้อดาและไทมิงเกอจับปุยากือเตกาเลเลกาอบอมมีชอลุลาตาเวติผามาซ่อมเมื่อเวลอโคเลแตะตุโยเจเรียกแค่ว่าอานานาเบอปูมาเชื้อไวรัสฮันตาชกาฟะฉะเรียกฟะฉะปูเวลาเวอานาเจกุมา
Alo, mình có cô cả anh à, tôi nhà bữa tôi nhà to là về lẽ, chả cả lẽ phát chả phụ với là về anh à, chỉ mẹ lẽ cái quả chỉ đi cứ nuo, cứ sắp học họ lẽ, ra chữ họ cứ chả cứ sắp học lúc cứ tu biểu tu về nã liệu mùa, khi lúc sẽ gặp thể lẽ nã lẽ số chứ cô mà lẽ cái quả anh à, chả cả à phát chả phụ với là về anh à, thể vị chế lẽ phát chả. เรียกกองอ่ะคืออยากเขาอยากเขากาขอรู้มาดักเก็บไว้มาก็เรียกปุริตาเรียกเขาฟ้าฉะเช็คก่อตีแผลลาวิแม่เรียกให้เขาฟ้าฉะจ่อมาดักเก็บไว้ตุนุตุสะอันน่ะผู้วิลาวิตุนุตุสะแผลวิโยเรียกให้เขาฟ้าฉะได้ผ่านนี่คืออยากขอมากระเช็ดจูเลยดักเก็บจูได้ผ่าคาเดเตแล้วยิ้มได้ผ่าคาเดหูเช็ดเลี้ยวท่าล็อกว่าคาตีเย่เลยฟ้าฉะเช็ดเวลาก็เลยไม่หนีฟูเวก็มาไม่หนีเลยอาศัยท่าเวไม่หนีเลยฟ้าฉะก็อยู่ปุ๊บจะก็มาไม่หนีเช็ดแล้วก็ฟ้าฉะเช็ดเลยมาเช็ดกันแม่เล่ไม่หนีละชิจ้าปุ๋ยนะอยากให้ชิปุ๋ยไม่หนีชิเล่ชอบฟูฟูเล่ฝากกับมากอยู่ปุ๋ยล่ะเล่ไม่หนีออกกันรักก็เตจ้าวิ่งล่ะชุดที่คืองาเก่ากูเข้าใจนะวิเล่ไงยามีเอกะไงยามีกะเลยยามีเอ็มาเหี่ยวยามีลู่เล่ไงยามีกะไม่หนีติเคอยู่ฟูลาเวกูมาปุ๊บทุ่มไม่หนีนะเว่น่าจะอยากให้ฟูปุ๋ยจ้าชัวกี้กับปุ๋ยเล่ไงก็ไปฟูมากันแม่ก็ไปเวเล่ไม่หนีนะเว่ออกกันนี่คือเขาเรียกมาก็จ้าก็เล่เล่เดี๋ยวว่าชูแม่หยอดที่ว่าวิวเขวิจาวิว่าลูดอตแม่เลยแต่แต่ว่าปากะแต่แต่ก็แม่หยามาดอเจอวิกาเลี้ยวยาหัวฟัวเลยแม่หยาก็ดอเจอเกลอก็มาลูจะเคยแพ้ปุ๊บเราแม่เลี้ยงก็ตุนตุสัตว์ฟัวก็หักกาเวชอบแพ้เวน่าฟัวก็เลยก็นิเวศยาท่าชิบุเวแม่หยีแล้วท่าเวแม่หยีชอบปุ๊บดัดเจ้าล้อเลยชิบุแม่หยีชอบหาฟาฉะมากะจับปุ๊บเราแม่เลี้ยงก็เนื้อหุยกาคอลฟ้าฉะเชกอติมากะเพตัวปูนะดักเกตุวิอเจติผาติและคาเดหาซะเลียวลอกว่าฟ้าฉะชอฟ้าจานะก็เวกับผู้เวลาผู้วิแม่ลีฟ้าฉะเฉลี่ยฟ้าจานะเฮก็ฟ้าจานะเชกะชอยาสะสู้หล่อหล่อเวอานาแม่เรียกกว่าวิอเนี่ยละหุยติผาเตียลิลิกะลีเยข้อกะข้อโลกะคาเดนิหาซะเลียอานานาบุกะเตียปุติยาปอตอลาเชเวลอแต่ก็แลเลงะคือละหุยติผาทะสติปีลาวิโยใครเตลแล้วเรียชนิดคือวิโยย่าเรียงอ่ะคือไทมิงกูเวปูน่าเรียปูน่ากูวิโยล่ะเรียปูน่าเรียปูน่าจอฮักกูขอเชเวตาวากัวเมะมาหมอปื้อเรียอยากฆ่าตาคือเราก็เมะดัจจาเรียปูน่าตียาเชอเรียตาคือกะจาวิตุนุตุสะเพวิโยชนิดคืองาคือไทมิงกอคอโลกาเรียปูน่าออกคอโลเรียเชื้อไวรัสโคโรนาเตะหมอวิเจเลปูน่าหอคอโลเล่ใครเตเลชอเล่ให้ผู้ขอวิปูน่าเกี่ยวแผ่วิถาปะต่อชอยากเกี่ยวตู้มาแป้งกะลาเห็นนะอยากฆ่ากาสติตาเลฝะก็วิโยเล่ชนิดเคืองอ่ะคือขอยาหลอยานี่คือละหูยาเคกว่าให้ผู้ให้คอโลสากะใจวินมาพูดจากมาให้ผู้ขอจะใจวิเล่เหกปูน่ากุยสจ้าวิมาโกปูน่าแค่ได้ผ่าจะทอดจะดอกเวลาโกเล่อานาชนิดผ่าแป้งเวลาโกชอชอชอกแป้งดักเวลาวิแม่เล่เหกชนิดคืองาคือไทมิงกอคอโลปูน่ากาเล่อานาโคโรนาอานาออกมาแตะกาวิเจเลชกางาคือไทมิงกอโคโรเชซาจอซาพ่อกัตติเป่าโมกระทรวงสาธารณสุขพ่อยุคือซาตาคาเดปีลาตาปุวิโยเลียกกติกาลิลิกาให้ผู้แห่โคโรจ้าจ้ากะใจกะสติตะแม่แตะกุแลเลงาคือราหุยติภัตตะอ๋อรอสัตว์จะได้พาอยู่เวลาเลยจะเคยชิลากลาวิโยแม่จ้าเลกาเลียโลชิดิจสัตว์อ๋อไม่บูจาวิแม่เลียทุ่มเอารอเลยก็โกเลยงาคือไทมีกือพูชเวเลออเซล่าชิวิโยเลียงาคือไทมีอ๋อคอลุมมียาเลียอาสติกอคอลุมากาดามาเพอเวน่าเลียใครเตลเอางาคืออาจุยารัฐบากาอ๋อมมีเวเลียพูอ๋อเสียละชิตาวิโยเลียอ๋อเสียละชิวิโอคโลชิวิเลลีชิกาเลชิเผวิไม่แม่ลีมีวิโอเลียวข้าพรกองเงินกู้ก็วิเลชิวิข้าโซเลียวข้าข้าสคาเดตีแลกาชิวิเลียแค่ก่อนชิที่คือวิโอย่าคอรมอคโลอยู่รวยเลยจีชิแล้วเลียแค่ก่อนพรกอพรกอมมีวิโอเลียวข้าฟุชิวิโอเลียวข้าดอคอลุแต่เวคัสนาลีชื่อวิชกาอักขอกาโลฮิเวเขาก็มาติกาจอวินะเขาก็ชนิดคือเลจิดาวิโอคอลุมาติกาและเลฟูออเซล่าเล
ชื่อแรงอะหุ่มมียาถักกากิตุโยจีแม่ลิมมียาถักกากิตุโยเจอโลกากิตุเวแหละเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกคโลอามามาเล่ก็โคเล่บาทสวัสดิการแห่งรัฐเล่โครงการคนละครึ่งเรียกแค่ก่อมือเจ้าว่าเจ้าป่าพ่อวิกเกษตรกรหมดถักกาเวเรียกแค่ก่อมีโซลาร์เซลล์พ่อเวเรียกแค่ก่อกาไฟฟ้าพ่อวิกะอยู่ในแยกกิตุโยเจมาติเลก็ก่อชนิดคือเล่นามาคาวิทัปตโตงาหุ่มเหมียวคลุมคอกาลี PM 2.5 กะมาวิทัปตองาหุ่มมียารถไฟฟ้าติผาเยตัวโปนาเลชเวลคลุกะเยกไกตุโยเจเรียกแต่และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออคลุกะโกเวนะงาคือให้มีก่อคลุรถไฟฟ้าชลิเมาวิแฮปาวิยูลูลามาวิโยเลแฮปาหุ่มเหมียวเมาวิโยนะแค่ก่ออาหุ่มมียารถไฟฟ้าวือเยเวลคลุกะเลกาเยเชเวรถไฟฟ้าจะได้ผ่ากับมาตรฐานคุณภาพคาเดจโจเลดะเลเยกาไกตัวโปนะเลรถไฟฟ้าออกคลุแฮปาลิกาลาลิติติกามาแผเลติปอกอไทลิคาเดติแลงาหุ่มมียาวือปาติผาเลนิคาสลอลอดอชิกาตัวโปนะเลเบตาลีค่ะคิกเวค่ะนิกิลูกือกาเวนหาซาเวค่ะมาเรียกประกันค่ะคิมาจอวิชะเคติผ่านรายละเอียดค่ะปุ้ยกังหึมมียาเรียกค่ะเดกาโทวิเจค่ะกว่ารถไฟฟ้าเยวิออคโลกาเรียกไทลิติผ่านค่ะเดกาบุวิเจเรียกคือมีออคโลฮอลุลาวิทยาท่าค่ะกว่าบริษัทเรียกรถไฟฟ้าอยู่ลุลาเรียกฮอเชเวติบริษัทเรียกกาชุดที่คืองาคืออาจุยารัฐบาลกูพอและเรียกชุดที่คือก้านามาคือเวออปีปีเจ้าเวเล่อยากให้ยกเงื่อนไขไล่จื้อเชียวคาเดมาโตลาเฮโลเลียวคอนอสซาตาติผาโตลาจิโยอยากให้ติไกจูเวียวก้าออปีเล่นามาคือเวขันยุขอเวมาโกโตลาเฮเมเล่ก้าออปีชะได้ผารถไฟฟ้าปาวิเจปาวิโอคโลขันยิบะเจเล่ปาวิกาเวแค่คนนี้คือขมากาแถวิชได้ผ่ารายละเอียดเล่ชได้คืออาจุยารัฐบาลยุคกักคางูเชเวเตแค่ออกคโลเชียฮิเจแค่คนมาโมโมวิโอยาออกคโลเล่ผัวออเซล่าชิชกาลาคนนะเล่รถไฟฟ้าปาเจวินาการนามาเล่ออปีกาเตผ่ารถไฟฟ้าปาเจวิยาค่ะเตปอติออปีอยู่เล่รถไฟฟ้าปากาเวลาวิโอมาฮิเมเล่กาแถวิเล่นโนเวก้าผู้ขากิมาผู้เวน่าเลยติปติวิโอผู้สอนเลยหรือเราโกมาหล่อเราโกนี่หัวตัวนี่คือกาแถวินะเลยเหตุโกรถไฟฟ้ากับมาเลยชุดที่คืองานคือไทยมีก่อคอนโลเหตุโกงานกับวิเยวเลยรถไฟฟ้าเลยวิญญาณยูวิโอคอนโลนามาตุกโกมาโดเฮาเลยเหตุโกมีกาชะเวเลยอามีฟุกะก็ตาก็ลาเวียก็เลยเลยแต่อย่าเลยเลยกันเลยอยากข้ากันอามีฟุกะขอฮาปาท่าตากิตุกว่าวิแม่เลยนี่คือเยี่ยมากกว่าปืนมาวิจิอามีฟุกะอามีฟุกะข้าวิแม่เลยง่าฮานุยโอคุกเอโกนะอามีฟุเวติหน่วยวิงาบากว่าก็เช่นแม่เลยอยากข้าเซฮานุยโอห้อเจลกว่าเซบะไพนะอยากข้าเลยนี่ฮานุยโอออกขั้วมากเกวเราคนยิบะอาเสบะออกคอเจก็ว่าเวลามีไฟฟ้าตีหน่อยเวนะเลียโลเลียติจิเลลิกาเลียปีป้าวิอเจติผ่าต่อละเชี่ยวแม่เลียเขกโอนี่คือกาปีป้าวิอเจชติผ่าถ่ายนี่คือต่อมากาเลียเขกโอนี่คือออตุปีป้าวิคัสนี่คือออตุกับปีป้ากาตัวปูนะเลียนิมาานิมาดอกค่ะเลียกับพ่อหายูเวโยเลียเขกโอเจ้ายากาปากเจ้าเลียวทะเลาะกัวงาหัวกันยูมอตะจาวิชบุแลเลียหมอทอกาเรมอตะจาวินาลินามากือแหละเรนีเนเตเตโกเตปอแหละไฟฟ้ากาติผักกับกอโตเราหมอทอกากอโตเราเรนามามาเยเวกาและวุสพ่อเราก็ชะแกกาดาเวออจิจะได้ผักกอเตกาโกดาจาลีโซลาเซลติผักเยเวอามีไฟฟ้าออตานะเรไลจิเลยาลีปิปากะเจ้าแมเลเฮโกงาคือกาวุสพ่อลาตูเวออจิได้ผักคาโซลีนี่คือกามีกาตัวโปนี่คือนิมาดอกคากากาพอหาอยู่ไกเวแมแต่ก็แลเอวิออนเนลาหุยาติผัชาเรียอรอสาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วเกามาลาวิโยแม่เฮกอยานี้เรียลาหุยาก็แล้วอินเทอร์เน็ตมาดะจีสายามาดะอยู่งะเกี่ยวกับมาดะเรียมาตินามาสอใครกางะหือลาหุยาติต่อป้อฮิหากะพะฮิชฮิกะฉะลอเลยากะFacebook ป้อตะกติฮิติหากะพะตะลาลอเลวิทยุเรดิโอพอกันนะเชตุโยเฮกอติคอลิงอะฮือลิคอติปุกอนาสาลิคอติปุนาเปือกอลิงอะฮือกอกอลาแลยะนี่อยู่เวลาตาเวสาตากะไลลอจอเฮวิโยเลเคกอลิคอติปุทะนาแมลิง
งาคือลาหุยาเตกาเลเลถาหนอตุลาวิลิคอเผวิโยเลตุโลนอโลเลสามายติกาเวเลบุเสพาลอกสลาบุวิโยเลติเกนักอิสิเม

Que dale, o gaga vili kaiti pu yo, li tu la no la lo, di me, sala buvi, ta vili koyo, li yo tu le, ma cheo, he kwa yo, mi ma tu ko chia he, li he kwa, ka se ma le, li sa ma yati pe vi yo, li gana kai pu, li koe, o gaga le tsu ke da vili pu ka, he kwa, jadi ke kwa cha le, yu la vi sa ta ti pa cha, ti lo pu, ti lo, li nga hu ti ge, ko na kai si me. หาวิอวิอเนี่ยเราหุยยติเผายาเนลิฮิยาเรียมหาวิทยาลัยโคโลฮิเชเวปีสี่เก้าวิเจก็มาเลยมือติขอเชียววินะมึงแทะไปวิเจเลอาปุกขอมมุยีมุหอมมุยีละเลยพอว่าวิอโคโลเรียมแทะเกลือละเลยมึงแทะไปหิวิเจหากาจะเรียวปอยติพาอวิอเนี่ยติพาเฮกอยาเนลิฮิยาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยโคโลออกขอติขอโคโลฮิเชียววิเจก็มาเฮกอวิอเนี่ยเกี่ยวสื่อมือกากาตีปีวิเจคาเตลสื่อมือตีท่าเรียกขอนะมูหอมูยิลุลาละเลยอาปุกุขอพอเลยเชียวิเจเฮกว่าอาปุกุชาวเลสื่อเจลุ่อเป้าเตียวิเจก็มาคาเตลมุแทกเกล้าเลยยันเนชติกาเรียมแทะแปะหิวิเจเรียกว่าอวิอญิกาตีกาก็รอเรียกขาเปื่อยนี่กามแทะแปะวิเจเรียกว่าแพะกอตีเลยมั่วจังหวัดลาปาพอเจสื่อมือเมียเรียกขออาปุกุขอนี่เรามุแทะแปะวิจิแม่อันท่างานอริเซชนาทีวีอ๋อยาเจเลียโลหากจะเลียววิอเนี่ยเราหุยติเผามุต่อมแทะวิชกะก็ตูจาวิโยเลียเขกงาเฮาปุกโคเชกะมาปุโรลีสเจเชกะลิมแทะวิโอคือชอวิจิก็มาสเจเลียเขกงาเฮาปุเวก้าเลียมากุลินาลีมากุลิฮัปปีก่อชูติอาเวมิจอทักขะไกกามุแทอาเวออกุโกวิจิแมเลชราปะโตลิมตอมแทเตียทานิหือตุคโลชูติภาชอเลมากือจอลอลิมามาจ้าจอลอลิละปีทักขะไกจิแมลิมแทลาเวเลชูชอมุแทตุเวออกุโกวิจิโกมาเลเขกงาฮือติปอแลมุยขอยาลุอิเชอวิทัปปะโตนาลิงาฮือติกาลิลิกาสติตะแมแตก็เลยอรสตาจะได้พากาอยู่เวลาเลียวสติปิลาวิโยก็จะเลยกาเชกันยิมาลุลลอวิโยเลยลิฮิจอยเย่ติกากาแล้วก็จะได้จอยย้ายลิฮิจอยเย่พอยาค่ะเลยลิฮิจอยเย่ไล่กาแล้วก็มาพอเหติชี้นี้พอวิเลขาเปก็พอวิโยเลติชี้นี้แล้วก็แลแค่กว่านิเวติยาทัชกาเลยยาเอเลี้ยวจุดเป็นหมวกก็น้อยอีกาโนปุขอจีลุยและอีกาลอยเลจาวัวอีเวติวิชอญีกาญีกากะอีกากาเปวิเจก็มาวิอญีติเจเลียโลเลียววิอญีติเจเจก็มายามีแอกวยฮีข่อยลอเลียยาไปแอกวยก็ข่อยวิเจเลียคะติเลยอยอเยป่าอีกาอือค่ะนะเลียอุจุเป้หมอกน้อยกะขอจีแลลิยูมาอีกะขอลุยแลหมอกน้อยจะลอยอยู่เวติรอจะก็มาอีกะนาบอลีกะเรียกให้ติแล้วโอ้นาบอกะเลกะเลเลียเนียกะอีกะกะสสิเวเจอะโลยายติพาลกโยวิดอตุกดอคาตุกดาวิโยลิอุจุเป้หมอกน้อยจีแลจะว่าอีเวติเวนะอยากค่ะนี่ลิกะน่าจะวิทัปปะตออีกะลอยเปื่อดอกกะติปปะโกฟะตะเวติผาจะเผ่เปื่อลอกอีกะลอยมากาละโกเลอีกะกัสลาวิโยลิกะชอลิกุตุมาฮิแมลิกะนักโกติโอลอกโกยะปายะมิติผากะสติคะเดปิเลตะลุเอโกเลอลอกโกอีกะกัสเวมาจะแมลิยะลิฮิจอเยเผ่เวอยะชอโคโลเฮโกยะปายะมิกะติกะวิลอกโกอีกะคะเดลอยมาปิกะวิลอกโกดะจะลิเอยุหือตุยุหือหาซาเราหน้านี่คือปล่อยคาถากันยิ่งมากกะโยคืออีกะลอยเวคเดมาเปียแล้วก็อีกะลอยเพื่อก็ย่อตัวย่อกากาเวเรียกคงคือย้ายโดยจวิเยกาติพาวคโลกาลิสติปิลาวิติจือเพวิโยแม่เจ้าเลยกาวิอันเนื้อหุยติพาวเชษาจอดซาพอกาติเชเวมอสลาอุติพาสติปิลาเวยันเนลิฮิเชเวตาเลกะลียันเนกะติจาเชวิชติภาชบุวิอยะเลตาวากะติเวเลตาวาลิฮิเวยันเนกะยะคัมภกาละโกมาซมาวุมภมาซเวเลสติเตจิเมเลมภซเวอยะกะเลมาซวิชเลโรเอ็นซีดิออมุติภาเพไงวิเจโรเอ็นซีดิออมุเลมามาเลโกโกเลบาวาอานาออสมุเวอานาออสจะขอชูโจเวอานา
เรียชเดพายโยเรียนิมาสอานาทักกไกกะอินซิดิโอโมโคโลเวอานาโยแม่เฮโกงาฮือซเวียวยาคาเดมาซเลกามาเจโลวิตยาทาเรียงาฮืออานาชเดพาแพไงวิเจและเนฮืออุนอนเนกาลิฮือเวเลี้ยงมากระเจวินะเลี้ยงให้กัววิ่งเนี่ยละหุยติผัดทอกาเลี้ยงวิ่งยาลก็คาเดซจอลอเลี้ยงโทรศัพท์เนี่ยมาติกาเลี้ยงวิ่งยาก็คาเดซเลี้ยงมือผู้วิ่งยาสตาเล็กก็ชั่วโมงคาเดซเจติฮาวิ่งเขาลุกเขตเลี้ยงกักคาเดจอลเลอบุจอวิจัดตุดตุกคาเดจก็วิ่งลีช่วยวิอัลเลแม่วิอชูจอมาวิเลี้ยงชะได้ผัดใจยกไอเจเลี้ยงชะกาอยู่เวลาเลี้ยงหัววิ่งเนี่ยละหุยติผัดทะสติปิลาวิโยยันเนี่ยยันยุติผัดเลี้ยงกัติจ่าปัติผัดลิมผือเวสวิ่งยาลูกซีรีนี้ติดต่อนี้เลี้ยงโทรศัพท์ลีกเวมาสเวน่าเลี้ยงติฮาวิ่งงาเมื่อสวิชติพาเลมอลาวิทยาธานี่หัวตัวเชษาจอสะพอตีลูติสิแลเลีย NCD อมัวโคโลวิอานาชอชอชอมาเป็นดับเบิลวิอานาติพาลิงหัวตัวโคโลเตยอยากเปิดเตยอยากแพ้ไกลาวิเจเลชนะปะตองหือสวิอยากคาเดสลอมแม่เลชอยาชอเลียสเมื่อกาวิแลงหัวตัวโคโลกาเจกาจาวิเลียงหัวสอสอปูนะเลกาเจกาจาวิจิแม่เลสเมื่อกาวิติจึงนะเลียกว่ามาสมาแพ้เลชอยาชอกาสวิเลสวิติยาธางหัวตัวโคโลกาติเชวิโอคือคาติลิเลกากาเจเวลิกาเจเวลิเคโนคาทากากาติติจเลมาเจเวลอกเลอเลมูลอกเลเฮเตกเลอัลลุยเวไมกาลิออคอปุยเวยามากากาปุยเวนาลุยเวนาเลจะเคแพเกลาวิโยเลเคโกเชซาจอซาปุวิออเจเตพาโกวิชอบแต่หัวตาวิมาจอเลยคือกาวิลกัวในหัวตัวในหัวกาจารีกาติยูเวติขจิติจวิทับปะต่อติกาลิเลกาจาวิดอวิเชวิจวิสเมื่อกาวิออจิชได้พาทาอายุอยู่แล้วในหัวตัวเชสซาจอซากับปุตุอโปเลคาเดนิฮาซาเลอาชุยอตุกาคาเดสติติแม่แต่ก็เลลิงาคือราหุยติพาทาเลออโลซาตาจะได้พาอยู่เวลาและจะเกิดสลักกาลาวิโยแม่ยังก็ยันยิ้มหลอกก็วิออยาเลติหินหากาลุลาลอเล่เฟซบุ๊กเป้ากาติดต่อเป้าก็ชกกาเรียนยสัญญาอินเทอร์เน็ตคาเดมาดาลิงาหัวข้อต่อขัวกาอยากกางาหัวหุยาลีมาชิมาบาลีออกาปิลาเชวิติกาลิลีอบูจาแม่เรียกเขาโอเลมือเล่ลิคอพอละจิโยแม่เลงาหือละหุยาติกาลิลีกาเฮกโอเลมืองาลิคอพอละจูเวเลจูลี่งาเอโอโควิดติดผัดพอละจิโยเฮกอยานิมุหลอกก็พอติกาลิลีจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิออนโยฮาเพปิอบูจ้าแม่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด

0: กรมเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายสิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐชาติที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างๆก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกูจังหวัดตราดของไทยนายสิหศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอสเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ และพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจนึงก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกศศิริสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที่
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นปฐมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วยขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้ หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แทะเป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์พันธุ์แทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์พันธุ์แทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์พันธุ์แทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี
11: ้นายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสหกรณ์เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39ราย
12: โด
11: ในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA เปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย EDDA เตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทาง EDDA จึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของ EDDA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเข้าตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบ One Police ให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
13: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสากลจังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลคร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับบล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
16: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแสงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
15: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
19: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนี่ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนอลครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
18: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเฮลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัดพงกบลปัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนดรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทยเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทยเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทยเบรก7-3 จากชัยชนะนัดนี้ทำให้มาซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบลเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour Season 2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boyพร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวสำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับผู้ปรับเก่ารุงอูมาคารแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวี่เวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในสถานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าปารัมปราคำว่าปารัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปารัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติสมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์02-2459-428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี จากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนา

0: ตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

โตเจแกยังเอานานอาเจ้าเวทันสินะยามทางนี้ทางเอาเจ้าไม่รู้คงเปิดเจ้าให้เจ้าวันนั้นพิมพ์ว่าจังสิวเนี่ย

เสียนาเสียเปสินินต้องนี่แน่โหจริงเอาต้องยุติไม่จนสินเอานานสิวดีนาจีจีจียังเลี้ยวที่หลังเราเฟ่คอยจีจอนรอจีนเล่าเล่าอู้ทองรอเฟียนฟังอันพะลูจางอายาตัวยิบตัวรอฟิวฮาโลฮองอาญาต้อยอูเฟียมฟิคอยวิจันจีนายาเจนยิจโจชุนโอแกงหมายจางวิยาหมายอูเสียโลลีเวนิมกินายามทางเอนุนโลโลโลตายนานเปเวสิวนินโอกินเฟคอยเวจันสินายามเจนยิจโลการหมายจางไม่อยากหมายอู้เสียววิเนียนาจนสินนามงกันเนโจโลดิวเจจิโลเจเสียยามมาอู้ทงสาจวะลูลีดินกีนาโมคุวันนาโอฟังฟิวฮาลูจังยามตาโอเฟียมละสาจวะเนชันเมื่อนาฟุนคีเจโอพี่โอ้เจ้าลูกหอกว่างตายอู้จอยว่างฟีด้วยเจ้าฟียามาว่างเจียเต้าเจียว่างเจียเจียลูกกันเสียมเลี้ยอู้เย็นโนแห่งเจ้าหน้าจูตีงาเตเป็ดเย่ก็เอาย่ำที่งูปางลูจอยเท่าเสียวเสียวโลเย็นโลไม่เสียมฟีชิดเป็ดเย่เราอะโลวันเชียวยามลูมาวางฟี

กเสียวไม่รอยุ่นเสียแม่โอ้เจนะตุงทิงอาหูคิดจะสิงเจนเนยุ่นนรอบงสิงโอมาลอดิงาโกจิงโอTan phan mi nhu tse tse miên ni nhe nhu na la oi Kha lo liem Sue tse ve tu tu na u Yu na Kha liem ma tse tse e tu nhu ne Liu loตาบเสียวสิงเอ็นเอาเสียมเสียนควาทศนาจอยยุนเนลิวโลสิงยุนโลเสียรถชิงปัวตายโอคาโลยุดปุ่นนาจันสุยเจฟิวคาต่อโอจิวจิวจันสิวลุ่นเฟียมาโอจิเลือลินนาเจียนีนาจันเสียวเนี่ยเจนาโลยมอเขียนโอตอนโลจินาเวตายโอคาเยดีนาเยฟุยจางเงียนเนี่ยยังอะโลสามลอดินเฟยฟุ้ยโอ้หุยแห่งเอาโอ้โยดินนาหลัวฟุ้ยเจเปลี่ยนเปลี่ยนจางเนื้อตายโอ้ฟุ้งเดี๋ยวหัวโลตองเฟยดีโอ้จินโนยามจินนาจอนโนตายยามตุยิสายโอโอ้ยจูฟุงลูกะเขียวตูสะกูตูลูกะสูตูยุนเนลิวโลจะเดียวหมายโลจวงแม่อย่างโอโอนานตุสาโอเวตุอยู่นานินตองเอลิวโลเชียมโลแทฟังพูเจ้าใจเหยียบเฟี้ยวเหยียบเอาล้วนใจควรด้วยอย่างอาตะเยต่อฟ้าแต่ฟ้านี้ต่อกาโลจินกาจังโอเทวูชะเทควาเวเวจอยจินยินสิจิโลเชมคิจินยินลูจาเจียวานนาโอจินโลยุนบูรุสิกินาพาตอนิจังโลWhat?
真罗真爱不无行呀呀那恩真阿东天你带了叫我恩都想满堂开哦当我呀念你为天那娘为你带了在路在我带我经常哦念我为念那样见这夜娘哎流落人父母为了人孤岛在他也拿着肚子人孤立尽了向我引Yam tu no jin he o to Yen zang a jie ni o nye zang e Tao Za ye su zi nye lo zang Jie zi ya o pao Nye zang a Su thao tong cha

ตายฟิวเสรยามตุนเนาอยู่เนาะยามอยู่หนาปินเจถิ่นปุ่นเนติงมาลาจินเสฟิวโลตายเจียมเสียโอควางโอยอวานนายามสีเจียนอยู่เนี่ยปวนนรโอเหมือนโลจินฟังต่อเอก็ยามฟังเอาฟังเชียนอยู่นะชินแลตุฟังเอปุยโรเมาโลยุนต้อยมีนุยามฟังเอาฟังเลี้ยงหินนานินต้องซอยฟังเอกินนะเราใจลูใจเปลี่ยนดุนนู่ฟันขอจางอาหน่อยตัวใจฟังเอปุยลูเฟตุเจถิ่นนู่ปุ่นตุยอู่ฟังยุ่นล้อเวฟที

ยามโลยุนยามเท้าอูต่อฟ้ามเจ้าวิลูต่อยามจางเอลางเอาเลี้ยงหินโอฟ้าเจ้าลูฟ้าหน้าโตไม่อูจริงยูลาวเวไฟที่นาจาจิงเอลาวโลเยโลยังซอยลาวเวยันเปอูจิงเจ้าตาเอยังดีนาเมฟังเอ๋ยเจ้าลูกยุ่นลูกไฟลูกที่น่าจะลูกยอยันว่าเอ๋ยไม่ลูกต่อใจไม่เขาคิดจะเอา想着一回落光最后笑杨家的楼道买后也装哦杨家的楼道买后

0: Yam nang vi pun pai tu chuang ne se o zai lu zai tung e de siu nhe na o luan phu quê de bang chuang a thin pun ni ti nga lo
1: เรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจ

0: ดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะที่ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่เคยออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนที่เพิ่งถูกยกเลิกไปนั้นนะคะให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามนอมินีซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกอนุทินมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้เด็ดขาดแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นระยะนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานการบูรณาการของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในที่ประชุมค่ะท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังจากที่มีนโยบายสั่งลุยปราบนอมินีก็มีข้อมูลรายงานมาว่าเราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคะขอย้ำว่าเป็นบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ละค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะนี่ก็เป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศนะคะและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันจะขอพูดถึงร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองในสมัยรัฐสภาชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตาม มาตรา147นะคะของรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับค่ะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันนี้เสนอโดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนค่ะอีก2ฉบับจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอค่ะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์
1: มาสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8574

闲话不来好话啊，阿木啥？你莫话你啥莫啊？阿不，你说我多次的话，别拉我啊！阿不，你说我不干过啊？啊，一下都过把他金麦当啊！สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดาวง่ะวิทยุงบัญญัติง่ะวายีระบบบัญญัติเอเอ็มง่ะวายีครึ่งความถี่บัญญัติจิตุลีฮะสิทธิ์ชั่วอามาลูเชียงงบัญญัติง่ะว่าวิทยุเออวันจุ๊ยเฮติลีนั่นน่าจะกว่าง่ะไหนบัญญัติชั่วมุขวันยี่จิโมทีโมระบัญญัติยี่มุขวันยี่สามโมทำมาเออที่นี้เลยทีเดียวตัวจังอ่ะในแนวข้อนี้ที่มูลองอ่ะที่นี้มาคือนี้ชั่วโมงอ่ะน่ะที่นี้ข้อนี้น่ะเนี่ยซะที่แบงโอเป็นยังไงในมีที่นี้บ้างคืออาวุลิสูอาใบเห็นบ้างคือพระกะในมีที่นี้บ้างคือสร้างห้านี้จะช่วยยังไงในมีที่นี้บ้างคือเขินนี่อันไหนเนี่ยยึกโกนี่ตัวจะช่วยโกอันเป็นยังไงถ้าบ้างคือหวังหาสิ่งยังไงในมีที่นี้บ้างคือน่ะนี่นี่หวังโง่อ่ะอาทิตย์นี้งาที่มาที่เชื่อนาฬิกาที่มาปีมากเลยงาอาทิตย์สตาจินชางาที่มาคือด้านสุขภาพระบบงาอามาสริยากรมสุขภาพระบบงาที่ย่าที่มาปีมากที่เลยแจ้งเตือนเชื่องาว่าชาวงาอาวุชว่าว่าปีขวานาอามาซึซึงาซึซึนามาว่าซึซึบดีจามาฟันผุยมังงาเอติชิยะกาปะจงโอเบญังะทัชฟุตาปุรงะอามีคุยะยิงกับกุญิกับตัวยิงกับเชิงะอาเกพนาบะเฮจิจบะเฮจิงะอาทิเนปิควาอาวุธสปิริตาบะเฮอาวุธจิฟุตาเบญังหัวยิอาบสีบะเฮญะมะเฮนาเฮมียาจิติเลกิเลนาเบชิงะมีความเสี่ยงอะอาทิบะงโอเบญังะอาวุธฟันผุยะมังะพันนับไปคือยิ่งมีความเสี่ยงไงคือนาอัมยาชิติเลกินน้ำมังไงยิวถิมาบะคือว่าบางหวานไงร่มบางหวานมาคือกินน่ารุ่งอ่ะยิ่งมาถิมาโง่ไม่จะคือว่าวุ่นเนื้อยิ่งชิตาว่าเฮียมังไงยิ่งชิตามาคือยุคเขาว่าตายยังเชิงไงว่าดีมันน่าเชิงงอนมาคืองาถิมาคือถิมาเส้นเลือดอุดตันมังงะสมองงะสามารถถึงมังโง่ไม่ยังคืออาวุธยุบปอกคือยังคืออะไรยังคืออัศีนาบริจของงะตีถึงมันก็คืออาวุธหน้าหุ่นคนก็คือมันเลยคือติลีเกรน่าที่หลุดงะตีถึงมังโง่ไม่ยังอาวุธยิมันนะคือเกลียงงะที่ยังกว่าอาวุธหลอดเลือดไงยิ่งชิดจ้ากว่าอาวุธยิมันเฮียมันคือยิ่งชิดจ้ามันคือยังคือเบียนาบริจงะอาทิบังโง่ไม่ยังเดียวฟันผุยมังงะวุจะเซินน้ำวุจะเซบิดิจามวุจะซื้อคู่รอมังงะอาวุยะการที่เคลื่อนผนังมันยังคือเน็ตเซตแต่จะเออชิวแต่มาถ่ายเองอะอามีเน็ตเสียงยี่หือกับกุยกับตัวเย่อามีความฉาบรองอะอาวุที่มายุ่งโง่ไม่ยังพัชชุวะไงยี่มีโอกาสงอกว่าน้ำมันคือยี่สัตว์ติดกิริน้ำบรองอะเดียววุจะเซินน้ำคนยังอะอาทิบังยาที่กรมสุขภาพก็ติดแจ้งเตือนฝรั่งอะปีข้าวโวยชอบงาอามาจะสติเชื่อพนับเงาถ้าชูพนักงานไม่ยินให้ความกลัวนี้ความเชื่อนี้จะความงาทำไมจะมาปีมาเจนเตยช่างงานอาทีนี้งาที่มาเทเชื่อที่ที่มาปีมาเออสุดจริงใช่งานเอ็ดมองงูไม่ยังงานทำยากเออทำมาเจนเตยยังงานด้วยว่ายูโกยมิชิสงานบุหรี่ไฟฟ้างาอันนี้บุหรี่ทั่วไปไงอาวุธยุคโกขุนดาวงไม่ยังว่ายี่สารเงาะสารนี่คงตีมาตัวเช่นไงปีข้าวชิวใส่ละงบัญญัติอาวุธกูเดือกูมีคือสุขภาพคือเบียร์ร่างของฟอร์ฟูชินเนี่ยคือเบียร์ปรุงอ่ะยาบะคือไงปีข้าวโนอาคือจะคือเชียงงบัญญัติไงมีโอกาสไงอาจจะซื้อจะมาที่เล็กกินอะไรงั้นยี่วุฒิบางงบัญญัติไงอาวุธยี่มาคือมีคือคือYou why you hushing out which is a bang out when you mamma got my beer not on up. Nimarimango, Benyanga. I will you shit agua, wo, Nimako Nandy, Lia Manga, Jinny, who Yamahanya, she, my loburunga, I'll be honour you caught my bully for farm, banga de bully, topanga, no chisabe her, I will Nima, her beer got, Nimwa, wishy, joy, oh, Nimako Nandy,
ila huya mga nga ishi huma lop kile bino nga nila shi nga sama di mango manya no kwam da he kya shi nga ak de la shi nga bi khon ni ku chu sa ba ngo kwam da he de la shi nga ma ti manga ti di mango manya he avo khai man nga avo khai man kwa khai man sen leo ti li ke na ro nga wa yi mya la shi nga ti ma he ak nya za mo zo nga avo yi ku chu su nga ti di mango manya nga ti ma he avo wa avo ka pa ko de nga อาวก็พักนั่งเฮยินาปาเฮติเล็กน่าประงับผิวหนูยุโกนมาชื่อสลงโง่เป็นยังไงอาวก็พ่อเฮยินาปาก็เลยบอกงาชื่อจ่าเฮจำนางโง่จ่าบอกก็พ่อนามงาทำไมเฮติมางาที่ติมางโง่เป็นยังไงอาวผิวหนูอาวเล็บแผ่นแบงอาวชิบเล็บแผ่นแบงผิวหนูยินาปาติดจับพัดจอมยังเฮงาผิวหนูยุโกชื่อสลงโง่เป็นยังไงอาวเบนานมาเหงาวินาปามเขาขาเลมาเหงาขาเลติดกวาดติดชอขาเลมาเหงาดูชิเงะมือซ่าอย่างที่เลยขายชิเงะขาเลฟัวบังหงอชิความเงาพิความโนยโคชบังหงอทุกเพื่อนพิความโนคนดูคุณมีวายินาปาดิชดอกเขายโคชสลบเขาโวที่เบนานมาเหงาวินาปามเขาเนี่ยขาเลฟัวไปชิเงะที่ถึงบางโง่เป็นยังอ่ะโวยโคนมาชื่อสลงโง่เป็นยังอ่ะโวคนดูพิความโนมาเลยทำมาพอจบบ้างไงมาเลยทำมาคืออาวุยกูคนยังยี่ราที่อักเคสิลีวัวละเจ้าบดงามาเลยมั้งที่เป็นอาวุยกูยี่มิชิโซงามาคือสุดท้ายบ้างตัวจบบ้างตัวงาอาวุยก็จะชิชวงงาอาวุยต้มดาบห้องวับต้มมาได้ยังที่ถึงมังโง่เป็นยังไงพี่ข้าวัวจำเมื่อกูดูนี่ตัวจะสูงเป็นยังไงพี่ว่าวูกูดูนี่ตัวจะบ้างงานนี่กูคือพัชงเป็นยังไงที่มาเหรอวูจันนี่ละเหรอมีผมต่องชินะเขามาค้าที่เด็กกินน้ำบุหรี่งาวูเดี๋ยวจะเมื่อกูดูนี่ตัวจะสูงงานที่ที่มองเป็นยังไงพี่ว่าวูจะเมื่อจันนี่เหตุรังงเป็นยังไงวูยูกูชงเป็นเหรอเอ็ดมาวูยูกูเป็นมาเหรอวูจันนี่ละเหรอยังเหรอชินะเขามาค้ากินน้ำบุหรี่งามาเหรอขึ้นยาอันตรายงาจำมงาที่ถิมังโง่ไม่ยากง่ายที่ยุคกุลมังงาอาวุธชิสลงโง่ไม่ยากเลยยี่หมแม่ชิงอ๋อยี่หมแม่บะหุต้อหุต้อมันดังงาบะหุยี่สารเคมีวัตถุมันดังชิงแง่อาทิควายที่มาเอาลาสึจที่ยากลมสุขภาพง่ายในนายยามังงาอามายุคชิสลงโง่ไม่ยากง่ายมะเลมเบียมารุงอ๋ออาวุอาวุเนื้อยี่ยิ่งชิดมาอันนั้นยี่หุยมังงอยิ่งชิ่งมาโลงาอาวุยิ่งมาคนได้ยิ่งยิ่งชิดใจมาเฮยิ่งชิ่งมาโลกเลยดงงาอาทิตย์นี้อาวุสกปรกเบียร์ร่างงออาวุชินะคือมาขากเลี้ยงงาอาทิตย์เจออาวุจำเมื่อเป็นยังไงอาวุสกุดินิตย์จุสุงาจันเนียจุบะเฮยิ่งกวาดเชียงงานุเจบะเฮอาวุจันเนียจ้าเฮดรองบะเฮงาจ้ามาบิดเบ้งแง่พิการกันเลยบะเฮมาเฮยิ่งที่ได้มีโอกาสเกณฑ์ให้ไปเชียงงาอาทิตย์บ่เคยยึดกูนมันยังเคยยีสารเนาะสารนิโคตินมันตัวเชิงไงชีสารงูมันยังสุกูดูกูมีเคยเดียร์ร่างเนาะชินะคือมะขาสุขภาพมะขานาเคยมีอาจจะที่พิลานาบุรุษงานมันยังเคยทำที่ใจอินทุพลังอาทิตย์บ่ยังไงมาวัวตัวนาบ่เคยคือตัวบ่เคยข้าวไงแต่ก็ถ้าบ่เคยยึดกูจะมาเคยยี่ก็พมีบ่เคยไงที่นี่มาเคยยีซ้อมยังเนาะโอ้ที่ซ้อมยีซ้อมจะเปียจะไงนอกจากนั้นบ่ยูยูก็บ่หงอยี่เหี้ยสมองชดเชยชีวิตไงพ่อมาจีบบ่ขึ้นยาประหยัดนะงับบ่หงาซึมบ้างจะมาเฮ็ดมาที่ได้แจ้งเตือนช่างงามาก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเป็นยังไงยูก็ถ้าเชื่อไงชีวิตบ่หมาค้างจะก็เดี๋ยวงาจะมาเฮ็ดมาปีมาแจ้งเตือนยังงาที่เป็นยังไงมาที่เชื่อคนละคือมึงว่าที่ว่าเกิดน่าจะก็งาจะมาเฮ็ดอย่าพี่ซีวีมึงว่างาทำไมยังจะก็งาเชื่อจ้าจ้าอย่าเอาลิสต์ดอลำพูว่าไงจะยาลงงานมีสุดดีฝรั่งอ่ะแต่คนเล่นนั้นยังใช้ความง่าย

ที่ยิงอาเดมาแต่เชื่อที่ถือมาปีมากสุดจริงใช่ไงอามาสายาอาจจะมาอักเคติลีแชร์ยังไงยังไงคืออามาสามาน่าจะมาคืออาวุธที่มีดูแลวูดูเบอร์ติลีเบจัสโซโดช่องไงอามาสารีอาวุธรัฐบาลยาแบมมังไม่ยังคือไงน่าจะมังไม่ยังคืออามาสับแบงไงอาวุธที่มีคืออันหนึ่งสู้คือมามูมาจูเฮบุรุษไงน่าจะมังไม่เคยยินมีอย่างคือไวรัสอัตตาไม่ใช่ไงง่ะเวลาอัตตาง่ะไอ้ทั้งมังไม่ยังคือมีอย่างเงี้ยเรือวัวแฮเผื่อง่ะแฮเผื่อว่านี่นารมัตสลามง่ะมีอย่างเงี้ยก็ไม่เรือแฮเผื่อยิ่งชิมแบงไงยิ่งสุดงอที่เงี้ยคือแฮเผื่อว่าโคตรโคงไงว่าแฮเผื่อจามง่ะวัวยิ่งเงี้ยเสียยิ่งเงี้ยตัวจามันจะคือนารมาที่จระนาบไปช่วงแง่ที่ไปที่ยาเน้นนายมาคือแง่ว่าเรื่องอาชีพจ้างคือแง่ทุกเช้าทุกบ่ายของช่วงแง่มุสลิมสมัยบ้านคือทำไมนารมาคือที่วัยรัฐมาคือที่จุดยามาคือตัวช่วงแง่ที่บ้านเราทำบ้านยังคือบ้านยังคือมุสลิมท่านไม่บ้านคือนารมาคือยังคือมาจูว่ายินดีสู้คือมาโมเหบุรุษช่วงแง่ที่มาที่มาปีมาเช่นกันบ้างคือวัวชาวตะกันว่าคือมาสักสุดบ้างงาที่เรียกขึ้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ยังงาที่มาคือทายงาเอามาสักบ้างคือนั่นมาคือวัวท่านมาคือมาจุดบ้างงาที่ไวรัสอัตตาธรรมงาเอามาคือก็คือวัวยับบ้างคืองาวัวชีจากก็ยังคือจุดที่เรียกชัดสื่อเนี่ยความจับไปของชาวงาที่มันยังคือที่เรียกในฝรั่งงาทำไมถึงชาวงูไม่ยังคืองาที่ยาสนงานตำรวจไซเบอร์งาทำไมเจ้าตัวฝรั่งงาเมื่อสังบ้างคือวัวที่กับปีกับกว้างสูงงาอามาเอาที่พัดไงรงในเรื่องพัดใจมากไงอาจจะกับกูยิงกับเช่นบางงานฟุตบอลมาเบิกแต่งงานอามาสบายเลยยากกลุ่มมิชชั่นมาคือว่าอีเว็บไซต์ไงเว็บไซต์ปองฉันยี่คือรับจองห้องพายมาฟิตบุ๊กเพจฉันยังไงอาจจะเป็นยังไงอามาโวที่กับเบียกว่าสงบเป็นยังไงโนอะไรตัวจะโวยี่ห้องพัดเฉยพอใจยังไม่ยังไงอาจจะกับกูยิงกับเช่นงานทำมายี่โรงแรมรีสอร์ทมาคืออาสุสจอมจอมงานที่นี่แล้วกว่าดามกับกุญญงาชงงานอามาสับเบอร์ที่งานเบกว่าสุเออคือดูรอยมังงานที่ยาสุคือจามาคือมีอาชงงานบางครั้งว่าอามาอะไรตัวกับเบียร์งานพิฆาตโนอิตาโกงอที่พัดเฉยพันจอยมันยังไงมาจอก็จะคือทุนันยิสอดไทยงานอันนี้คือกว่าเว็บไซต์คือดูนี่คือกว่าตัวนี้ชงงานอามาสับเบอร์ว่าพิฆาตโนโรงแรมมาคือพัจจัยยี่มือมากว่าว่ากูเกิลยี่ที่ตัวยี่คู่หายงานพิฆาตยี่มือมากคือกว่าชิวให้เราไปงานมันก็ได้ใจยิงงานมีอย่างนี้บ้างคือยากกลุ่มไม่ใช่ชิบะยี่มือมาแต่ละยี่เผื่อว่าชักเกินยิงงานที่เลยคือจะมาคือมีงานอะไรแบบว่าก็แบบก็สมบัติงานพิฆาตโนผู้ว่ามาเบิกเกิดมาจากมันเบิกเกิดคืออัศจรรย์ยิ่งอ่ะกับกุญญ์กับเชยไงข้องมึงอ่ะมาที่ลิขิตไม่ช่องอ่ะแต่ปัญญาคือธรรมะที่จะจะเต็มฝรั่งอ่ะที่บ้านยังช่องอ่ะนะปีมามาคืออาทิตย์ละจวงอ่ะที่แบบที่ได้ความมูลและความอ่ะวรายการลิสุงเบิกไงในไหนแบบชมมุขวันยิ่งชิมวัวที่ความดูที่มูลงมันยังอ่ะยิ่งมุขวันยิ่งคือสามโมนาทีเนี่ยความยิ่งคือนาเนี่ยสงัดที่นี่จะเรียนตัวจังอ่ะอะไรเพื่อวัวชกว่างานทัศซาเนี่ยที่ของงานนี่แมวรายการลิสุงประกาศกุมารทัศจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตัวจังอ่ะมันก็จะคือสวทเชียงใหม่แบบคือดาวง่ะอะไรเพื่อไงวัวชกว่าทาวิทยุนาจาโซไลฟ์สวัสดีสุดละคือไงคือบุบงง่ะข้อความสวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐ์ปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
2: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
2: เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
3: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
10: วันที่6พฤศจิกายนนะคะช่วงปลายปีซึ่งจะเป็นพระราชพิธีครั้งสำคัญนั่นเองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
11: ครับก็เป็นหนึ่งพระราชพิธีนะครับที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที
10: ่
11: ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าใกล้แล้วสำหรับการเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนนะครับเราก็จะเห็นว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะนะครับก็อาจจะมีร้อนบ้างมีฝนบ้าง
10: ฝนบ้าง
11: นะครับ
10: แล้วก็ป่วยเอาน้ำแบบนี
11: ้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเตือนประชาชนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกับในส่วนของบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็เนื่องจากว่ามีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนภาคไทยในส่วนของประเทศไทยนะครับตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนะครับเรียกว่าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงไว้ด้วยรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกสะสมนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าเรียกว่าระมัดระวังในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางเกษตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่อาจจะต้องเฝ้าระวังตรงนี้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งก็อย่างที่บอกกรมอุตุนิยมวิทยาก็เรียกว่าให้ความห่วงใยก
10: ับ
11: ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ครับ
10: ค่ะสำหรับรายพื้นที่นะคะพี่รณัฐวันนี้มีการพยากรณ์ออกมาสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางนะคะเช่นเดียวกันอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็โอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกนะคะโอกาสเกิดฝนร้อยละ60นะคะของพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะ 60% ส่วนภาคใต้ 60% เช่นเดียวกันนะแล้วก็ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะยังไงช่วงนี้ออกเรืออะไรนะพี่น้องชาวเรือเนาะก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศหน่อย
11: ครับไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับก็ติดตามการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ4โมงในช่วงก่อนที่จะเข้าหมุนตะวันรอบที่2ชั่วโมงที่2เนี่ยก็จะมีการรายงานอัปเดตสถานการณ์พยากรณ์อากาศให้รับฟังด้วยนะครับ
10: ถูกต้องค่ะ
11: ไปในเรื่องของสิ่งที่หลายคนกำลังติดตามอยู่นะครับก
10: ับ
11: เรียกว่าเป็นเทศกาลที่เรียกว่าแฟนบอลท
10: ั่
11: วโลกเลยนะครับ
10: ตั้งตารอ
11: และที่สำคัญคืออย่างที่บอกคือไทยเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะสามารถถ่ายทอดสดให้ดูฟรีกันได้หรือไม่สำหรับฟุตบอลโลกปี2026นี้นะครับซึ่งปีนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับในวันที่11มิถุนายนนี้ก็จะเป็นการเริ่มแข่งขันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับทางคณะรัฐมนตรีก็มีการรับทราบนะครับในเรื่องของการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026นี้นะครับซึ่งก็เป็นปีที่23และเป็นครั้งที่23นะครับในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นวันนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่าทางที่ประชุมครม.ครับมีมติรับทราบว่ากรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายน2569จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569นี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหรัฐเม็กซิโกนะครับตรงนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์คือพวกเรานี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเดี๋ยวก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเกิดขึ้นทีมทำงานเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยเรื่องลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งทางครม.นะครับมีการยืนยันว่าการมีมติครั้งนี้เป็นเพียงการรับทราบว่าจะมีการประสานงานจากทางกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้นแต่ในเรื่องของการอนุมัติวงเงินเรื่องการถ่ายทอดบอลโลกเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใดนะครับซึ่งผนวกกับทางที่ทางท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาแถลงนะครับว่าทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการถ่ายทอดบอลโลกในปีนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยครม.มีการรับทราบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็จะมีการส่งให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกสทช.นะครับจะพยายามให้เกิดขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาให้ได้ก็คือจะให้คนไทยเนี่ยสามารถดูบอลโลกให้ได
10: ้
11: อยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟันธงว่าจะได้หรือไม่ได้แต่แน่นอนว่าความพยายามระหว่างกรมประชาสัมพันธ์เองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกในปีนี้นะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้ทางเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานท่านนายกบอกว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยให้ทางผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการผู้รับผิดชอบก็คือทางกรมเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับการถ่ายทอดในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟรีใช่หรือไม
10: ่
11: นายกตอบว่าก็ต้องฟรีสิ
10: แล้วก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี
11: สัญญาณที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อัปเดตเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับท่านนายกได้มีการออกมาแถลงหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็รับทราบเรื่องในคณะรัฐมนตรีนะครับ
10: ถูกต้องนะคะ
11: ครับ
10: ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการเตรียมงานกันอย่างที่พี่รณัฐบอกนะคะในเรื่องของการทำหน้าที่ในการประสานงานเรื่องนี
11: ้
10: นอกจากนี้นะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติอื่นๆนะคะอย่างเช่นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ452,350,000 บาทตามที่ทางกระทรวงกลาโหมมีการเสนอเข้ามานะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อบรรเทาแล้วก็เยียวยากำลังพลจำนวน91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
11: คร
10: ับ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาณจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีการเสนอเข้ามาด้วยนะคะ
11: ครับ
10: สามารถติดตามในเรื่องของมติครม.ได้นะก็ยังมีหลายประเด็นนะคะที่มีการประชุมกันในวันนี
11: ้ใช่ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการสั่งการให้ทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.เร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับภายใน60วันแล้วก็รองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญาณรับซื้อไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการประชุมครม.นี้มีมติออกมาหลากหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะครับผ่านทางข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าติดตามผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับ
10: ค่ะไปดูที่เรื่องของไทยช่วยไทยกันค่ะพี่รณั
11: ฐ
10: เป็นนโยบายที่หลายคนเนี่ยต้องบอกตั้งตารอเลยสำหรับไทยช่วยไทยแล้วก็ในโครงการนี้นะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลออกมาบอกว่าเขาจะรวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่ง plus เดิมเนี่ยเอาไว้ด้วยกัน
11: อันนี้เป็นไทยช่วยไทย plus
10: ใช่เป็นไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับอันนี้นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีไทยช่วยไทยที่เป็นโครงการทุกๆวันศุกร
11: ์
10: จำได้ไหมคะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีรถพุ่มพวงที่นำมาใช้นะแล้วก็จะได้สินค้าเนี่ยจะได้ถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วก็
11: เรียกว่าเป็นการจัดสินค้าที่ลดราคาทั้งนั้นนะครับทั้งห้างสรรพสินค้าเองแต่ล่าสุดเนี่ยที่เหมือนเรานำเสนอไปก็คือที่ว่าการอำเภอ
10: ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกเลยคือพี่น้องประชาชนก็จะได้สะดวกในการมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาประหยัดนะคะเขาจะจัดที่ว่าการอำเภอในทุกๆวันศุกร์นะคะ
11: ครับ
10: ซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะโดยมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เข้าร่วมงานด้วยนะคะ
11: คร
10: ับไฮไลท์วันนี้นะคะพี่นัทท่านนายกเนี่ยขับรถพ่วง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงนะพร้อมด้วยคุณสุภจีรอบตึกสันติไมตรีเลย
11: ก็เรียกว่าซ้อนท้ายกันไปเลย
10: ใช่ซ้อนท้ายกันไปเลยนะคะก่อนจะขับไปยังที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าสวมบทบาทเป็นพ่อค้านะคะรถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาก่อนที่จะกลับมาที่ตึกสันติไมตรีนะคะดูสินค้าโครงการไทยช่วยไทยจากแบรนด์ต่างๆนะซึ่งโครงการนี้นะคะอย่างที่บอกคือเป็นโครงการภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะ
11: ครับ
10: ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการเนี่ยเขาอยากดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนสอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพในช่วงเดียวกันนะคะ
11: ครับ
10: อย่างโครงการคนละครึ่ง plus ในระยะแรกเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการช่วงประมาณ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะรวม30วันนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภค14รายการจากผู้ประกอบการ12รายนะคะมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งร้านค้าชุมชนรถพุ่มพวงแล้วก็จุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างบางคนบ้านอยู่ไกลตัวเมืองเวลาจะเข้าไปซื้อของในเมืองทีเนี่ยคือ
11: ลำบากนะ
10: ลำบาก
11: เสียค่ารถค่ารานะ
10: ถูกต้องนั่นแหละตรงนี้นะคะก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายซื้อสินค้าใกล้บ้านได้ด้วยนะคะรัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะตลอดระยะเวลาโครงการทั้งหมด3เดือนด้วยกันส่วนจุดจำหน่ายสินค้านะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกรถพุ่มพวงทั่วประเทศกว่า 3,800 คันเลยนะ
11: เยอะนะ
10: จริงๆหาเห็นยากเหมือนกันนะพี่รณัฐ
11: นะแต่ว่าคือบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอย่างสอทอของเราก็จะมีรถพุ่มพวงมาแต่ว่านี่จะเป็นในส่วนของเรียกว่าทำเป็นวิสาหกิจชุมชนคือทำด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในที่ท่านนายกเปิดมาเนี่ยก็คือเป็นซาเล้งเลย
10: ถูกต้อง
11: แล้วก็ห้อยค่ายท้ายมาเลยนะครับรวมถึงรถที่เป็นรถกระบะก็ร่วมหลายโครงการอยู
10: ่
11: นะครับหลายคันอยู
10: ่ถูกต้อง
11: อันนี้คือ 3,800 คันเลย
10: ใช่นะคะแล้วก็จุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดอำเภอเนี่ยรวมกว่า946จุดมีเหมือนกันแล้วก็ร้านค้าชุมชนใกล้บ้านนะคะ129ร้านค้าก็เป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้ได้ใกล้ที่สุดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงอย่างห้างค้าปลีกบางแห่งนะคะหรือว่าหลายแห่งที่เป็นขนาดใหญ่ที่ก็จะได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
11: อันนี้เป็นเฟสที่เพิ่มเติมมาหลังจากที่มีการเปิดในช่วงของห้างสรรพสินค้าไปแล้วนะครับมาที่ว่าการอำเภอนี่คือเจาะลึกลงไปอีกนะครับใช้รถพุ่มพวงนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยการที่สามารถแวะเข้าไปทุก ซอกทุกซอยในชุมชนได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดตัวนะครับโครงการไทยช่วยไทยที่เรียกว่าเพิ่มระดับมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะมีไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยรอติดตามกันช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้รอฟังรายละเอียดจากทางรัฐบาลนะครับ
10: ค่ะ
11: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสายสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับในเรื่องประเด็นปากท้องนี่แหละแต่จะเป็นประเด็นอย่างไรพูดคุยกับใครนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าของหมุนตามวันครับ
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที่
11: หมุนตามวันช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับวันนี้เราพาคุณผู้ฟังไปถึงสงขลาเลยน
10: ะครับ
11: พาไปลงสงขลากันนะครับกับในเรื่องของเศรษฐกิจที่จังหวัดสงขลานะครับไปพูดคุยในเรื่องของการเจาะลึกมาตรการเชิงรุกพาณิชย์จังหวัดสงขลาเพื่อปากท้องของประชาชนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลานะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านคะทางพาณิชย์ที่จังหวัดสงขลาตอนนี้มีแผนจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าหรือว่าพาณิชย์ลดราคาในพื้นที่จุดไหนบ้างคะแล้วก็เราเน้นสินค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
19: ค่ะขอบคุณนะคะ
10: ค่ะ
19: สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะก็ได้เริ่มต้นมาเลยนะคะตั้งแต่โครงการแรกนะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะคะโครงการนี้ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์เลยค่ะในช่วงต้นปี2569นะคะที่ได้ร่วมมือกันนะคะกับทางผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะแล้วก็ห้างท้องถิ่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้านะคะ House Brand แล้วก็สินค้าอื่นๆนะคะโดยที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่า2ตลาดตั้งแต่10ถึงลดสูงสุดถึง 58% นะคะ
11: ครับ
19: สำหรับโครงการนี้ค่ะก็เพื่อลดค่าของชีพให้ประชาชนนะคะบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานแล้วก็ให้สินค้าชุมชนได้มีโอกาสขายด้วยซึ่งได้เริ่มดำเนินการมานะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสินค้าก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็จะมีกลุ่มอุปโภคนะคะกลุ่มอุปโภคก็อย่างเช่นสบู่แชมพูผงซักฟอกยาสีฟันอันนั้นอุปโภคนะคะส่วนบริโภคก็จะมีอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชซอสปรุงรสแล้วก็อาหารกระป๋องนะคะทีนี้ สำหรับจุดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะก็จะมีหลายห้างเลยทีเดียวค่ะทั้งห้างโมเดิร์นเทรดแล้วก็ห้างท้องถิ่นนะคะ
20: คร
19: ับอย่างเช่นถ้าห้างโลตัสเนี่ยมีจำหน่ายที่5สาขาเลยมีสงขลาจนะหาดใหญ่ในสะเดาหาดใหญ่หน้ามออนะคะห้างบิ๊กซีมี2สาขาที่บิ๊กซีเอ็กต้าและบิ๊กซีคลองแหนะคะแมคโครมี2สาขาสาขาหาดใหญ่และก็สาขาสงขลานะคะม
20: ี
19: ห้างโกเซลอำเภอหาดใหญ่แล้วก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจำนวน2สาขาก็มีสาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่วิลเลจนะคะส่วนห้างท้องถิ่นก็จะมีที่ห้างโอเดียนอำเภอหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ร้านรีวิวัฒน์มีอยู่จำนวน10สาขานะคะแล้วก็ที่ร้านห้างโวกห้างโวกก็มีอยู่ทั้งหมด10สาขาเช่นเดียวกันค่ะ
20: คร
19: ับ
20: อ
19: ันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยนะคะร่วมกับโมเดิร์นเทรดนะคะแล้วมาถัดมานะคะก็จะเป็นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะณที่ว่าการอำเภอที่คิกออฟเมื่อวันก่อนวันศุกร์ที่1พฤษภานะคะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะของเราก็ในพื้นที่16อำเภอในจังหวัดสงขลาก็มีทำพร้อมกันหมดเหมือนกันเมื่อวันศุกร์ที่1ก็ดำเนินการไปแล้วพฤษภาแล้วก็ถัดมาก็ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคม69นี้ก็เมื่อวันที่1แล้ววันที่8วันที่15วันที่22แล้วก็29พฤษภาคมค่ะ
20: คร
19: ับ
20: อ
19: ันนั้นเป็นกิจกรรมที่2นะคะ
20: ครับ
10: ค่ะ
19: ค่ะกิจกรรมที่3นะคะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะ
20: คร
19: ับ
20: อ
19: ันนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันค่ะระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บริษัทไปรษณีย์จำกัดนะคะ
20: ครับ
19: ตรงนี้โครงการผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็จะมีภาครัฐก็จะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็จะมีรถที่เข้าร่วมนะคะก็จะมี3ไซส์ก็คือชุดรถยนต์เป็นไซส์ L นะคะมีสินค้าจำนวน14รายการรถ3ล้อพ่วงข้างเป็นไซส์ M มีสินค้า14รายการแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะเป็นไซส์ S ไซส์เล็กสุด8มีสินค้า8รายการช่วงดำเนินการเนี่ยจะดำเนินการในวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะคะถึงวันที่14มิถุนายน69เนี่ยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาเราค่ะได้รับโควต้าจัดสรรรถพุ่มพวงจำนวน65คันนะคะ
20: ครับ
19: แล้วก็ณขณะนี้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน59คันในพื้นที่14อำเภอแต่เนื่องจากว่าอีก2อำเภอสงขลามี16อำเภอนะคะเนื่องจาก2อำเภอคืออำเภอนาหม่อมและก็อำเภอคลองหอยโป่งไม่มีรถพุ่มพวงแต่ก็จะมีร้านค้าชุมชนเข้าร่วมโครงการค่ะอำเภอละ1ร้าน
20: ครับ
10: ค
19: ่
10: ะ
19: อันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ลดค่าของชีพเช่นเดียวกัน
20: ครับ
10: ค่ะ
20: ครับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่มาร่วมโครงการนี้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
19: ก็ให้ความสนใจมากมายเลยนะคะเพราะว่ามันต้องคัดสรรเหลือแค่5 65คันนะคะแต่สมัครเข้ามาเป็น 2-300 อ่ะนะคะ
20: ครับ
19: อันนี้ก็ให้ความสนใจมากอยู่ค่ะ
10: เรามีเกณฑ์ในการคัดผู้ประกอบการอย่างไรบ้างคะท่านพนิชคะ
19: อันนี้รายละเอียดนะคะทางท่านปลัดจังหวัดนะคะทางท้องถิ่นจังหวัดเขาเป็นผู้คัดเลือกร่วมนะคะ
10: ค่ะ
19: แต่ว่าพอดีตัวดิฉันเองไม่ได้เข้าไปร่วมคัดเลือกตรงนี้นะคะ
20: ครับครับแล้วในส่วนของที่ผ่านมาตั้งแต่ห้างร้านมาจนถึงขายที่หน้าอำเภอนะครับแล้วก็รถพุ่มพวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านให้การตอบรับดีไหมครับ
19: สำหรับไอ้โครงการแรกนะคะที่ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่เข้าร่วมโครงการที่จัดกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอนะคะ
20: คร
19: ชาวบ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าพื้นที่อำเภอไหนเพราะว่าห้างแต่ละห้างนะคะที่เป็นเครือข่ายของโมเดิร์นเทรดนะคะไม่ว่าบิ๊กซีโลตัสโฟโฮเซลนะคะก็จะนำสินค้ามาลดราคาสมมุติส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการคงชีพแล้วลดราคาลงไปเยอะมากค่ะก็ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคนะคะและก็ประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ
10: ค่ะ
20: ครับ
19: แล้วก็
10: ค่ะ
19: ดิฉันขอ นำเสนออีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมทงฟ้าลดค่าของที่ให้กับประชาชนที่ทางแต่ละส่วนหน่วยงานราชการเขาขอเข้ามาแล้วเราจัดให้กับเขาอะนะคะ
0: ค
19: ่
0: ะ
19: ค่ะก็ยังมีนะคะโครงการทงฟ้าลดค่าของที่ให้กับประชาชนที่ทางมณฑลทหารบกที่42ที่สงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะขอเข้ามาอันนี้เมื่อวันที่24เมษายนนะคะโดยเขาจัดให้มันมีคอนเสิร์ตสมายแอมมี่นะคะโดยมณฑลทหารบกที่42ทางสำนักงานก็ได้จัดจำหน่ายลดค่าครองชีพข้าวสารไข่ไก่และน้ำมันพืชอันนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะณที่สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะทางอำเภอรัตภูมิค่ะโครงการอำเภอเคลื่อนที่ขอเข้ามาได้ไปจัดร่วมกันที่วัดปฐมยาตราธรรมารามนะคะหมู่ที่2ตำบลครัวใต้อำเภอรัตภูมินะคะสินค้าที่ลดค่าครองชีพก็จะมีข้าวสารน้ำตาลทรายและก็น้ำมันพืชอันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามเลยนะคะ
0: ค
19: ่
0: ะ
19: แล้วก็วันที่15พฤษภาที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์ก็จะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับมาจากกรมค้าภายในค่ะไปร่วมโครงการไทยช่วยใจลดภาระค่าครองชีพที่ว่าการอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะ
21: ครับ
0: ค่ะค่ะท่านคะ
19: ค่ะ
0: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
19: ค่ะวันที่22พฤษภานะคะจะไปโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพิธีสมโภชแม่โพศพและทำขวัญข้าวณตำบลเดินสงวนค่ะที่หมู่2ตำบลเดินสงวนอำเภอระโนดนะคะวันที่29พฤษภานี้ไปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยนะคะ
21: ครับ
0: ค่ะ
21: ก็จะเห็นได้ว่าแล้วก็
19: อีกมากมายเลย
21: ครับ
0: ถือว่าทางจังหวัดนี่มีการจัดกิจกรรมช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนคือต้องบอกครอบคลุมในทุกๆพื้นที่แล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะท่านคะ
19: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากว่าไทยช่วยไทยที่ร่วมกับแต่ละอำเภอแล้วนะคะก็ยังมีรถพุ่มพวงที่บริการเข้าไปถึงในพื้นที่นะ
0: คะ
19: แล้วนอกจากนั้นทางที่ว่าการอำเภอเขาก็ขอเพิ่มเติมมาอีกก
21: ็
19: เราก็จับสันเข้าไปให้อีกแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
21: คร
19: ับ ให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยจัดสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและก็นักเรียนในช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราก็กำหนดวันไว้แล้วค่ะว่าเราจะดำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
21: ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับ
19: ค่ะ
21: เป็น back to school นะครับ
19: เป็นอันนี้ back to school เนี่ยทางกระทรวงศึกษาเขาจะเป็นผู้จำหน่ายแต่เขาจะให้ทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยค่ะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ปกครองค่ะก็เพื่อลดค่าครองชีพก็คือวัตถุประสงค์เหมือนกันคือลดค่าครองชีพก็จะเข้าไปทำที่โรงเรียนวัดคงคาวดีนะคะหมู่3ตำบลรัตภูมิค่ะอำเภอควนเนียงอันนี้อีกที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งที่โรงเรียนบ้านนาทวีอำเภอนาทวีค่ะ
21: ครับจะเห็นได้ว่าหลากหลายโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาร่วมมือกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการติดป้ายราคาล่ะครับสินค้าถ้าเกิดขึ้นในท้องที่สงขลาทั้งหมดเนี่ยมีการควบคุมหรือว่ามีการดูแลเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสเกิดขึ้นยังไงบ้างไหมครับท่าน
19: สำหรับในเรื่องราคาสินค้านะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทั้งในตลาดสดนะคะในห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบนะคะโดยที่จะมีทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกอรมน.จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่อย่างเช่นจากที่ว่าการอำเภออย่างเช่นถ้าหากว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีโกลเซลเราก็แล้วก็เทศบาลตลาดเทศบาลนะคะเราก็จะลงตรวจสอบทั้งเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็ในเรื่องห้ามฉวยโอกาสขายเกินราคานะคะ ตรงนี้ค่ะเราก็ได้แนะนำให้ทางพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้เรียบร้อยถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะมีการแจกประกาศนะคะให้ใส่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ติดป้ายนะคะก็จะมีความผิดค่ะจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้านะคะ
0: ค
19: ่
0: ะ
19: ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2,542 นะคะ
0: ค่ะ
19: แล้วก็ถ้าว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจงใจที่จะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะอันนี้ก็ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับเดียวกัน 2,542 ค่ะก็ต้องมีความผิดเช่นเดียวกันก็คือต้องจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็ลงตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะ
21: ครับ
0: มีพบเจอบ้างไหมคะท่านคะในเรื่องของการฉวยโอกาสในการขึ้นราคา
19: ก็มีเจออยู่บ้างค่ะที่ปรับไปนะคะก็มีเจออยู่บ้างค่ะ
0: ค่ะ
19: แต่บัตรเป็นจำนวนน้อยนะคะ
0: อืมค่ะ
21: ครับแล้วในเรื่องของหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับหลังจากที่สงขลาเนี่ยก็เจอในเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของสินค้ามีเพียงพอในการอุปโภคบริโภคหรือยังครับ
19: สำหรับสินค้านะคะถ้าหากว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยล่วงเลยมาก็ประมาณตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวามาอันนี้ก็พฤษภาแล้วนะคะก็ 5-6 เดือนแล้วก็จำนวนสินค้าก็มีเพียงพอกับความต้องการนะคะไม่ได้มีว่าไม่เพียงพอแต่อย่างใดไม่ขาดแคลนนะคะมีเพียงพอค่ะเพราะว่าสงขลาเราเป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะถ้าดูทางภาคใต้ตอนล่างแล้วเรามีห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดจำนวนมากมายอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะสินค้ามีเยอะแยะมากมาย
21: การฟื้นฟูตลาดก็กลับมาเหมือนเดิมสภาพ 100% ถูกต้องไหมครับ
19: ตลาดเนี้ยก็ฟื้นฟูกลับมาเกือบจะเข้าที่เหมือนเดิม 100% แล้วล่ะค่ะก็จะมีบ้างบางรายพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
21: ครับ
19: ความสมบูรณ์ความเติมเต็มมันเหมือนสมัยก่อนที่น้ำยังไม่ท่วม
21: ครับ
19: อาจจะลดหลั่นไปบ้างนะคะ
0: ค่ะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้ว
19: ดูแล้วในสภาพก็สมบูรณ์แล้วค่ะสมบูรณ์แล้วค่ะ
0: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยพบเจอปัญหาทั้งเรื่องของการขายเกินราคาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่หรือว่าไม่ติดป้ายแสดงราคาตรงนี้สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
19: ค่ะก็แจ้งได้เลยนะคะทางสายด่วนของกรมการค้าภายในสายด่วน1569นะคะ
21: ครับ
19: หรือว่าถ้าจะโทรมาแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็โทรแจ้งได้ที่หมายเลข074312077
0: ค่ะ
19: อีกหมายเลขหนึ่ง074311422ค่ะ
0: ครับ
21: ครับก็เป็นหมายเลขที่สามารถแจ้งเรื่องได้นะครับท่านนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมครับ
19: ก็ในช่วงนะคะที่มีโครงการไทยช่วยไทยนะคะทุกๆวันศุกร์นะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะโครงการรถพุ่มพวงนะคะทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะออกมาจับจ่ายหาซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในการคงชีพนะคะเพราะว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นสินค้าที่ทางห้างโมเดิร์นเทรดหรือว่าร้านค้าต่างๆที่มาร่วมนะคะลดราคาไปจากราคาปกติแล้วนะคะก็สามารถที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ประหยัดและก็ลดค่าครองชีพไปได้อีกทางหนึ่งนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณฉัตรสุดาชุมแสงท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
21: ขอบคุณครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดี
0: ค่ะ
21: นะครับก็เป็นการเจาะลึกมาตรการเชิงรุกนะครับในส่วนของพาณิชย์จังหวัดสงขลาเพื่อปากท้องของประชาชนจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนก็มีความร่วมมือไม่ใช่แค่พาณิชย์อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาไทยเองนะครับในการเปิดสินค้าขายสินค้าไทยช่วยไทย
0: คร
21: ับที่บริเวณที่ว่าการอำเภ
0: อ
21: หรือว่าอย่างโครงการที่กำลังจะมีการเปิดให้เรียกว่าเยียวยาและก็สนับสนุนสำหรับการซื้ออุปโภคบริโภคกับผู้ปกครองนะครับกับ Back to School ที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ครอบคลุมนะคะถือว่าอย่างทางจังหวัดสงขลาเนี่ยอย่างที่ท่านพาณิชย์จังหวัดท่านเล่าให้ฟัง
21: ค
0: ือมีหลากหลายงานมากนะที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะ ตั้งใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมสินค้าอุปโภคบริโภคเองนะคะก็ถือว่าครบถ้วนในทุกพื้นที่นะคะสำหรับที่จังหวัดสงขลาค่ะ
21: ครับเดี๋ยวจะมีคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยที่สงขลานะครับเดี๋ยวช่วงไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
21: เอาไปต่อในที่ส่วนของการที่มีการเกิดพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับมีมติอนุมัติมีการเรียกว่าอนุมัติไปแล้วนะครับในช่วงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่รัฐบาลก็มีการออกพรก.กู้เงินกว่า400,000,000 บาทแบ่งเป็นในเรื่องของการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบตะวันออกกลางนะครับวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยก็200,000,000 บาทนะครับส่วนอีก200,000,000 บาทเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของการผัดเปลี่ยน
0: พลังงานเป็นพลังงานสะอาด
21: โครงสร้างพลังงานใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเองนะครับก็มีความเห็นต่างกับการที่พอพูดว่า200,000เนี่ยจะเอามาปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างพลังงานสะอาดฝ่ายค้านมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือไม่
0: ใช่เพราะว่าการออกพรก.ฉุกเฉินเนี่ยคือจะต้องเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตนะวิกฤตอย่างเช่นช่วงต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าที่จำกันได้ก็คือโควิด19ที่มีการออกมานะคะซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ยคือเขาก็มีการออกมาก
21: ระทุ้งเรื่องนี
0: ้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยในการออกงบประมาณตรงนี้มาเนี่ยมันเหมาะสมหรือ
21: ว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะมีการกล่าวถึงคำร้องที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทนะคะของรัฐบาลว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะโดยยืนยันว่าในการเขียนคำร้องนะคะไว้มีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเงินกู้200,000,000 บาทที่จะนำไปใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นการดำเนินการของรัฐบาลที่ไม่ตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเขาบอกขอใช้คำว่าเป็นปรากฏการณ์หนีสภาพลัสนะคะ
21: ค
0: ือการตัดสินใจของรัฐบาลที่นำเงิน2ก้อนเนี่ยมารวมกันเป็นพระราชกำหนดฉบับเดียวเป็นการบีบบังคับให้ฝ่ายค้านทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับพระราช

0: กำหนดเงินกู้แม้จะยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะแต่ว่าพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วเช่นกันรวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินนะคะดังนั้นเมื่อการใช้เงินเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องดีที่สภาจะมีกลไกในการตรวจสอบค่ะนอกจากนี้นะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ฝ่ายค้านมีอยู
1: ่
0: นะยังไม่นับเรื่องของการตรวจสอบอื่นๆตามกระบวนการทั่วไปส่วนจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้นำฝ่ายค้านจะพิจารณานะคะแล้วก็จะต้องมีการหารือร่วมกับพรรคฝ่ายค้านนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีเวลาจนถึงเดือนมีนาคมนะคะ2570นั่นเองนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้านที่เวลาจะมีพรบมีพรกอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องอาจจะต้องดู
1: ตรวจสอบตรงนี้นะครับมาดูในเรื่องของผลที่ออกมาเนี่ยว่าเป็นเรื่องอย่างไรนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณเทงณัฐพงศ์นะครับเป็นหัวหน้าฝั่งฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ร่วมกับทางคุณกรณ์จติกวณิชก็คือพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาคุณสมบูรณ์สารัมนะครับในกรณีการกู้พรกนี้นะครับว่ามีการสอดไส้หรือไม่นะครับแล้วก็จะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 2-3 วันนะครับก็จะได้เห็นกันว่าผลที่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นความคืบหน้าที่ทางฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้นิ่งนะครับสำหรับการที่มีการออกพรกกู้เงิน 400,000 ล้านนี้ออกมานะครับซึ่งวันนี้ครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของพรกกู้เงินนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีการย้ำนะว่าจริงๆเนี่ยพรกนี้ต้องทำเพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เร่งด่วนจากวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้กระทบแผนช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างใดนะครับซึ่งวันนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านได้ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีการออกพระราชกำหนดพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยอ้างเหตุผลว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องกู้หรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยมีการกล่าวว่าทางฝ่ายบริหารนั่นก็คือฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่าการที่ออกพรกนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็มีประโยชน์นะครับเชื่อว่าจะทำให้โครงการที่วางไว้เนี่ยไม่สะดุดเพราะว่าพระราชกำหนดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับเพียงแต่อาจจะล่าช้าไปบ้างเมื่อในส่วนของสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยจะต้องบรรจุวาระนี้เพื่อพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับแต่ถือว่าเป็นคนละซอยกันนะครับซอยทำงานให้ประชาชนซอยนำเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนให้เดินต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการเตรียมแผนสำรองไว้บ้างหรือไม่นั้นนะครับในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยว่าพรก.ตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับท่านนายกบอกว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องทำนะในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนย้ำว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะครับทำย้ำอีกครับว่ามีแผน1แผน2ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็มีแผนเดียวก็คือแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้คิดแผนอื่นไว้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือการกู้เงินพรกในส่วนนี้เนี่ยการทำพรกออกมาเนี่ยก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนท่านนายกยังย้ำคำนี้นะครับแล้วก็ถามต่อนะครับทางนักข่าวก็ถามต่อว่ากรณีนี้อาจจะการันตีด้วยตำแหน่งของครม.หรือไม่คือถ้าสมมติว่ามีการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการรับผิดชอบยังไงกับทางที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการประกาศพรกนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับก็ทำให้เกิดว่าจะมีแผนสำรองตรงนี้หรือไม่ยังไงนะครับก็มีการตอบนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดเท่านั้นเองท่านนายกตอบสั้นๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่าในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมาแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เร่งด่วนอย่างที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็จับตาว่าทางท่านนายกเนี่ย จะรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงนะคร
0: ับ
1: ก็อย่างที่บอกเนี่ยเอาตำแหน่งของครม.มาประกันไหมหรือว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นในห่วงถัดไปหล
0: ัง
1: จากที่ศาลจะมีการวินิจฉัยออกมานะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าฝ่ายค้านก็มีการยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอผลว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าอย่าง

0: โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยคือก็เป็นอีกหนึ่งแพลนที่อยู่ในงบก้อน4 แสนล้านบาทตรงนี้คือ
1: เป็นส่วนหนึ่ง
0: ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะคือเป็นส่วน2 แสนล้านบาทที่เขาบอกว่าเขาจะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจ
1: มาเยียวยาประชาชน
0: มาเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะจากวิกฤตเรื่องของตะวันออกกลางต่างๆนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุภจีบอกว่าโครงการนี้เนี่ยคือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้งบมา1 ก้อนจากทางครม.ที่มีการอนุมัติก็เอามาขยายเรื่องของสินค้า SME นะคะสินค้าชุมชนอะไรต่างๆก็ร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยกระจายสินค้าไปยังจุดต่างต่างรวมไปถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าก้อนนี้จะถูกนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาประหยัดได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้ากระจายสินค้าให้ทั่วประเทศเนี่ยเครือข่ายร้านค้ากว่า300 แห่งทั่วประเทศนะคะส่วนกรมการปกครองก็ยังมีการกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงนะคะก็ที่มีการนำรถพุ่มพวงนะเข้ามาใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของจุดบัตรเติมน้ำมันให้กับรถพุ่มพวงนะที่เข้ามาโครงการนี้นะคะก็ดูแลเรื่องของสินค้า

0: รอติดตามกันอีกทีนะคะ
1: ครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงแรกของมุนตามวันแต่ว่าช่วงหน้าเรายังกลับมาพบกันอยู
0: ่
1: นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดตรังกันช่วงนี้พักฟังข่าวกันก่อนครับ
2: มุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
7: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
6: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
7: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นจ้า
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
0: นายพัฒนาปรมปาฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์1รายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้คริสนาปันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
2: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

lo chiều quân gian nó chiến nó lệ chiếu về chiến châu.

就见抬头你喏，三路的就见你转身啊高。

Phương ô sầu giang thao lô ô sang ô khao mong bế tiền ô.

那将军在哦。xin nhà mà tìm thế tặng pha mà ô chiên nó

Tu lo tuang mo lo hang o hang se se jo.

Em hay là dám cho nhẹ yêu trên phố vườn ô tài nhà tôi.

天路在风阳秀在草台年富有经书本案人将向我将我在风阳

Canaciente murió. Chiều thảo hà lộ chiều nhà qua u xiêm mô.

del cielo pino na u a se que na nin coñe libro ni en se llamó.

nhẹ nhàng khỏi cha lỗ trận hẹn ô hàng ngủ người phê vê xây kê.

ตุเลียงโอนิโนนาจอยวินตรังตรังตายฟิว

này ô chiều chia xiển đi nà pham nhụt như nòi ô diệt tù hẹn nhau.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกนาว Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการ

0: พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิมจพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
10: ็ซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเดเก๋ขอมอลอยยอดจะขอมอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดสิทธิ์เส้นตอก็รู้เก๋เดอจอจะขอมออัวจียอดหลอนเดอก็ตัวมอหล่อก็มั่วใจอยู่ตอดสายอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตัวหนึ่งม้อวัดทอสุดเส้นยกวันเดาใจลุทอตรอจอดเชิดคอม้อเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
11: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกวัยปังดูทีมเจ้งใหม่ ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสัวตอกุเนียขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสัวตอกูปังฟัวอาองกุย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่รู้เสียงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อมาหยอกขอเชิญตื้อจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจือปุ๊กเหลาจือรอนุติอีลูอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจือลินดูชงอ้อเช้งจือปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจือเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสียงแจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ดอกนัวสู้ต้องจัวสางชัวหูติเฉาไทยดอกลูกแสงแจ้งใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไปลูมง

เหี่ยวจงอีจ่องหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจ่องหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะยัวถอยอีจ่องหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม็งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออัวพงยือเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตาเล้งถือมั่วสูเฉ่งแจ้งล้างจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิย่อฮัตากูจือย่อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมั่วเล้งถือลูกใจไม่เลยสุดต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง

0: Buongiorno a te. Cule nak yuku e zuke lu te kutsu chinju lu to. No e kuna choku chetu to yo yo e. Ka ili e tali kuku joku lu to ho te katsu ki lu e yo nyo to chunju lu shai mutana tai ti to lo lo a. Mi joku nale ko e tankuli joku lu bu. E cu io giù giù cu le tale più cotu che lo c'è a c'è io giù da me c'è i timo tu lo lo torna.
1: ส่วนจนัวเจกุยมัวอีรังลูกเป้าคือหาจูจ้อเขานะคือเจ้ากังนอมาอยู่เสียงอ้วจัวอยู่เตาใจดาวดาวอย่างกังมอเจอเลยนัวอียอดจ้อกังมอช้างกังรื้ออ้อยอดจ้อกังมอหลอดเลือดในสมองติดตันไปยอดจ้อกังมอปอดอักเสบหลอดสยอกังม่อนจื้อเปล่ายอดจอกังหมอโรคมะเร็งช่องปากจื้อยอดจอกังหมอโรคหัวใจหลอดเลือดหมากุปุเตาหาตายอดยุดจอเข้านะเจ้ากังโนเจียวมวนดาวดาวอย่างกังหมอเกิดห้ามาชวดเล่ายุดจุเตาง่วงว่วนจวนนะชอบปูจัวกังลุงนอยุดจอเข้านะยอดเท่ากือมั่วกังโนจอเข้านะเหล่ามายุดจุเตามงชาจอกือชั่วปัวปังคุยยุดจอเข้านะจุกวดหนึ่งจงจอกังหลัวเอสะเลจื้อเสียงคือยัวเตาใจจอกังมอหนัวเจนูนัวกูยัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนจื้อหนัวเจสวดเล่าจอกังจุกุมงกองกี้รอใจอ้วกี้เตา

失败都要在世事热烈，要在周围人，要来做敌人，我就做做当朝人，在我当。

인생 가나요 뭐를 조지를 조비자 평가이 아자니야

낭, 건주, 저장, 자여, 모르는 거가. 저로 지자인 거가, 저여, 모주링, 아주부이, 아자니.

生个你呀，想那哎做个几个生你，大路做个错路莫空路哎你呀，难走难走。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลือจอปาโมสาสมูลลอพีตาดิยอพาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอพาแกบะจอปาโมโดกระเตอลอ
1: เวดอปูเวกอราแฮเกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปึลือดอผากะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโนหมออูแกทอแต่หือเลตามาหลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปึลือดอผากะพลือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต่อเตเนียเครียดนักแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาปรากรอค่ะเตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสุพอสุค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลิมือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะประจิญหยอนันนอก็ตาเชมลาเรเฮเวดา

0: เลอสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮเกปราตึกพึกอเดเลอทีมเวกิแม่กึฮึกะญาตาเลอโอปุโคปะเคดูอทอกะลิสอกอและกะชกะกะชกอมุโคชุยผากะพลือโตโอบะน้อง
1: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อดอปูแวปักญอโพนเมบาสะสุออมมืออลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะซานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญ่าเปิกะเฮลอนั้นเลตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผลและติเลิ่นรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ดอปแหวมือกาพาติพือพีก็กาเนาะบัตโตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแพลเลวิทยุคลีหลอกกระจแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชอร์กตอเลอร์ฮาลาคอปาเนาะคือนาริและติเลนุยนาริกันหนาดอปกากอดอปกาเซแพลเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตึกโทลิกยานนุยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาดีอีดอตตอดอเนาะเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือ AM ยากิยานลุยชิกคุยกิโลเฮิร์ตซ์เนาะเดอเกเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนี่ยกระทื้อเนี่ยกระลือกระทาและออทอลเลอร์มือคืนนี่ตาเชิญต่อเลอร์เยนาริและติเลอร์คืนนาริเนาะดินิจานี่และการกระหนาย้อนเหนือเลอร์คลื่น AM เยกยะลุยชิคุยกิโลเฮิร์ตซ์เดอกระหนาเซเนาะเดอไม่มีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกับเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะเดดิญาอีมาซาดิจลอโทรศัพท์แพ้ตัวโดดตัวจบกับแม่ตะเมลเลกากว่าดอกกันละออนไลน์เนาะชื่อข้อความเนาะชื่อตะกุโตแฮตัวโดดตัวจบละซาดิซอเคยกระหนาตาซาวิคว่าเนาะเดอเลนโอมโคจัวตัวเดอตัวจุลาซาเซเนาะแต่เลิกกันหนาเลยวิทยุกันหนาเลิกออนไลน์เนาะดิเนจานี่โอแกสกอลาซาโอเดอร์ตาสมูซามือตาเกจจอเนาะเลกาตมุกันหนาซาตาซาวิเคเซกุยลาตาซาวิอามีก็ดอก็อือตาซาวียมีชิแกเนาะดิจอจึกเนี่ยแหละฮะคือเดียบะเนาะบาลาเดอเนื้อแต่ตาซาวียมีวีเนื้อตะเนี่ยแต่ก็อือตาซาวียมีจ้าคือตะบาจิโอจิปุลาปุลาดิซอบากันนี่อือตาซาวีนอสดาเนาะนอสดานี่โอตึบลือนอสดาเชเนาะดิเนี่ยจ้าเดอกว่าเริ่มเนื้อตะหมูกันน่ะซะเลยกาตาซาวีเคยกันน่ะเซเนาะโอมือช็อปเปอร์ก็กาเนาะเลอออนไลน์ไทยอีเนาะเนอเขาอัตุคนนี่เต้แค่ก็การแล้วสตาร์เปย์อีกไปเล็กกันหนาโชตาสวีเตอร์เพลคิเพลเนาะเล็กกันหนาฮากิกันหนาดอตาเกจเจาะตาบ่อบ่าให้ขอดเนาะ

Genata să vii de plăi. Visa ce nu? Genata să vii de plăi. Lor am meti gălă. Poate să vii aici. Nu, de să te da. Pla hâi e ce. Nu, te ba thư ca ea lă ba. Te e lă sa de te ba. Qua te ba thư. Te ba ma lă su ha gò. Sa ha gò. No. Da mù hâi gâna sa. Pa ti thong di. A ta sa vii. No. O. No. Da mù hâi gâna sa lep lă. Hâi gâna se. O mù cho pơ. Da mù gâna sa ta sa vii 90. Mình chả lè. Chả. 90 nè lơ. Lơ cho phố xa khăn nè gà. No. โอ้ตึบลึบเลยเจาะเนาะเลิบแล้วก็จะหรอสระมือสุกรีเนาะแม่เลิบเนี่ยปานนะเลิบสระมือก็แง่แฮตัวตาเลิบยานี่เนาะดินเนี่ยจานี่ก็กว่าตาเชิดก็ต่อเลิบแม่โอ้ดิในตาหมูกันนาซาตาซาวีแลบเลยเด้อเคยโดกันนาซีเนาะดินเนี่ยจานี่ฮากิกันนาดอกกว่าตาก็เจาะตาบอบาชิแกอีกคันนี้จะแลกกว่านี่แพเลอร์เพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะอาเทวดากรมควบคุมโรคเนาะอาแก่ตามาลอเลอร์ข้อกว่าแชร์กรอค่ะตาชูตาชาเนาะดิซอเลิมอาเทวดาตัวก่อตาชาโคโรนาเนาะเราอุเวดาเลิบบลาบลาอากาจาบลาอาเจียทีกว่าเนาะอีคันนี้ตาสิเกตบอลเริ่มเวฉะเชิงเซาเนาะเมื่อจ่าไม่มีแฮบัตจ้าเลิกเพื่อกันยอมตอนนี้โตโอดิบาอีคันนี้แฮเลิกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนาะแฮแต่ปลอดพลาลอบาคาเดอไวรัสโคโรนาเลิกประตูก่อเลิกเลือบูเลบูเนาะที่ซอเอาโอเดอร์บลามตอนนี้เนาะเลิกก่อจะแต่อีคันนี้แต่ค่ะอีเนี่ยแก้ตัวก่อเดอตาพอดีพวกเขาเลือกอุลเลอร์ประกาศปุ๊บเนาะอีกการนี้แกตาเลือกบักข้อกว่าตรอค่ะกรอค่ะวิกรอข้อกว่าแชร์ตัวมือเลือกแฮบัตจ้าเลือกเพื่อกันยอบ่าเนาะดีเดจ้าเนี่ยเลือกกสิสระมนเทียนเนาะแกเลือกอธิบดีกรมควบคุมโรคเทวดาดิซอบกามากว่าตาประกอบดาเลอร์นักวิจัยนี้อะไรมากกว่าเนาะบักค่าเดิมตาชูตาชาเวียและตุ๊กก็อากอยดาไวรัสโคโรนาเนาะดิซอบจะเต็มค่ะอุลเลอร์เลบลาเนาะโอเลบลาสเวทีอาก็ดักข้างเขามุงกุฎเนาะโอเลเลปูเลปูแพลเลอร์เตอร์ตอคอเลเวเนาะเวฉะเชิงเซาเนาะเลท่ามาปูนันเลโยก็ดันเนาะดีเนจ้าเนี่ยแต่แค่นี้อามาซาบุกดิซอไวรัสโคโรนาพี่ประบาดจาระรามหานี้เมื่อจากใครเนี่ยแต่เวลาเตอร์บาดซะอือบาดิซอกระสีเลบลากรอกะโอเนาะอากอดาเลิกวัคซีนโคโรนาตานีโอดีเนาะดิเนจ้าเดอร์บาเดบาสะอือว่าดิซอปับบ้านเนาะเกเดอปายูยาเซวิกอดอลเลอร์ก็สิสระเตวดาคาอินีเลอร์เฮเตอร์คานีต้องมีมือเลอร์ปลีต้องมีมือเลอร์พื้บ่ะเนาะอีคานีมือเลอร์ปลอบดอลซาดิซอแหลกาเลอร์ฮาเลอร์ปราปูบาเลเลอร์เลปูเลปูเนาะบาเลตุกโกเดลเลอร์บลาเนาะบลาบากาแต่แกจะหรอเนาะแกค้างคาวเนาะอยู่ก็ดักค้างคาวบลานี้อีคานีโอจจือเนาะเนี่ยไม่เลพอบาเนี่ยไม่เลมาบาเดอเรก็ตื่นสู้ก็จือแยกก็ชแค่ก็ชคอเสร็จแล้วก็ให้ออมแม่ออที่เนาะโอลูทิโอลูโนปลอบดอลซาเนาะแลกาเลอร์นึกเกนก็ไม่เปิดทอดได้ซอก็แช่เนาะบอกจะมีกระแชอัตเวดาเลโลโก้กู้วิกฤตกษัตริย์ป๊อปเวทวาเนาะอีซอนเนแลพอบาบลาพอบาตับบอดี้โบค่ะแล้วโอเลิฟปรับปูนี่เด้อเลยก็ตื่นและโอกสิสระคลิกเล่เนาะเมื่อเลิกสิสระและยุยานาอีคานีเฮเตบอบาเนาะตัวเมื่อเลิฟปลีตัวเมื่อเลิฟพื้นว่าเมื่อจากอีคานีจะตลอดตีเราแช่เสเนาะดิซอเลสายด่วนกรมควบคุมโรคเนาะเบอร์โทรศัพท์1422 1422ตาเชกตอคิชิลุนารีเนาะอีกานี้เดอดิซอปโตกอไว้ดาเลก็จะแต่มจาอีคาอามากวาดาตเมเปแฮตอาแฮบัจจาเดปากญออะตอขอไว้ดาลาโอเลบลาอสเวทีลากจาจานี่เนาะอีคาเดอเฮเตบอบากือนาคนล้อล่อเนาะดิเนจาเดอโอเวดาเปอีเนาะและกันนาดอกวาตาซาวีมุขอดาปูแวกเกดอกันนาตัวเปลือกขอเลิฟวาเจสซี่เวนอีอะตาแลกันนะสก่อนเนาะ

นาะกันหนาเมื่อตาสวีสระออดอาตาหนอบานาซาจาโคซูเนาะดับเบิลแวร์เคโดกันหนาออดทอเฮนาลีหายกีกันหนาดอตาเกิดเจาะตาบอบาชิแกเนาะอีกันนี่บาคาเดบาคาดอลเลอร์ตาชูตาชาดอลีเนาะอีกันนี่ดิซอลเลอร์โจออดทอจุบลุตอลีเนาะบาคาเดตออดทอดิบาดิซอลเลอร์พอโซโฮโอเบอร์ซาตามาโลเนาะบาตอนนี้ออดทอบาตอนเดตออดทอดิบาเมื่อจ่าอีกันนี่กสิสระเนาะเฮแต่ปลอบดอแต่จุดแหนกและเหดอบแหวเมื่อพัติพื้พี่เนาะมีเวดาเลอเกษีสระเนาะสาวนีวิบุญสันติเนาะอาแกเกษีสระพาโดพ่วมในการสำนักงานป้องกันเนาะควบคุมโรคอนอเกเตอร์วิกิเมแต่เวดาดิซอลเลอร์โจแม่ออทอนี้ตาชูตาชาเลอร์บะปลอบดอเลอร์พอสโฮเนียโอเวดาราชิแกลอชอลเลอร์พอสโฮโพชีดิซอกวาเชลอซาเตเซวาวิกาดอโอสกอลอซาโอสกอลซาดอนนีเนาะดิเนจานีตาแกนีตาจุดตาคามตานีเกอบาจาลซาซีเนาะเราจะเริ่มนาหน่วยที่เนาะทุบเลทีเนาะวิกรอตาคือตาขอเลือดสวมหมอสกอลซาเนาะดิเนจานีไปไม่เตอกรอกับปลอบดอตรอกับปลอบดอมุนีมุนหนอบันนี้เนาะเดอบาตบาเกอบาตาชูตาชาดิซอลเลอร์โจเริ่มกว่าช่วยประสบโฮนิสเนาะดิเนจานีตาชาเริ่มบาปลอบดอดิซอก้อยดาตาชาตาบาตมึงพาโดโรคไข้หวัดใหญ่เนาะอีกคันนี้บาจาลซาดิซอลเลอร์ปะกู้ปะกิแชบาลซาเนาะปะเริ่มบาเนี่ยอาเกียร์ก็เปิดทอลเลอร์โลโก้เนาะจุดิกี้คอตะกี้เนาะโลชาหยอดชาวิกอดอกู้คอยุชาลอบิลอตอเนาะเดอร์พัสโฮแม่บาเวดานีเดอร์วิกตตือโอเบอร์ซาเลเดอร์ยูยาลาซาเดียกุญญาเนาะดิซอคือมาลอจกาเตเมเลอและบาจาโรมอสโกเนาะเดอร์สระสมาวาเนาะวีดอตาชาตะคาคอลเลอร์อากอดาโรคมือเท้าปากเนาะตะคานิแกดิซอลเลอร์กับบาลเลอร์พัสโฮและนิจการนอลเลอร์เจนี่เนาะเดออากบาเนมาซาดิซอลเลอร์ขอปูปุลหล่อจื้อปุลหล่อเนาะขอปุลหล่อเนาะวีหนึ่งแกกว่าเริ่มเอาขอปูเนี่ยเกิดช้าออมเมียวทีตวีเนาะอีกคันนี้อาเกียร์เขาลับเปิดถอดเนาะโลโก้เนาะเนื้อแม่กว่าแล้วขอปูเนี่ยขอปูปุลหล่อวีก็ดอเลือดจื้อเลือดคอนี่อาเกิมเปิดถอดดิซอลเปิดมันก็จะแหละดับเลือดปริปริโพลกะชิวล่ะปูจานี่เนาะเดออีคานี่เดอบักกว่าเดอจื้อเดอคอเดอลมตอนนี้เดอดิซอบัดเจ้าละซาย้อเจ้แล้วทับแล้วบอกก็ด่านุ่ยเนาะผสมนุ่ยทีเนาะเดอร์ดอลเลอร์อาทุบเลทีตลุกคุลุกแควเลอร์เรลุกคุลุกแควสกอลซาดินิจานีบักกว่าแชเลอร์ตาเรลุกคุลุกแควเลอร์โจมันโลคว่าเนาะตาเลสัวมัวสกอลซาเดียริชิเกเนาะวิลล่าหลุดดอตคาตาชุตาชาร์คาคอลาก้อยดาคือพอรู้ประชาตาตะไคร้นี้อาเฮเวดาเลเชื้อแบคทีเรียไวรัสก็ดอลเลอร์อากอยดาพยาธิทอกแหละเนาะตะไคร้นี้เลกาเมออบาเนาะที่ตาออตาออลาอกหลอกแล้วซาเดอเชื้อแบคทีเรียไคร้นี้ก็ดูทอมเมอร์เลอร์คือเพิ่นช้าเพิ่นลุ่มตาเนเซเจเนาะดิเนจานี่เพิ่นลอบดอลซาเกเกอาเกียก็เลเปิดทอบากาเนาะคือเพิ่นช้าตาหมอบัวซาเนาะบากาเดบัวโลโก้โคสชาลอบือลอตอเนาะดิเนจานี่แม่มาซาดีอีเนาะคือเดอออทีระระเราชอลเลอร์ก็ดักเกลือแร่นะเกลือแร่แกดิซอลเลอร์อิสาทีนตอนนี้เนาะกรอกาปลอบดอเนาะดิซอลบากานีบัวเจเนาะคือเพอรู้เจนะคานีทีแล้วโอเลอร์ประสุยไปทีโอเลอร์ประสุโอปูนีโอตระวะกระโดดทอมเมอร์บากานีชกเซดินิจานีออทีระระเกลือเดือบกาแม่ตะกุญญาบาเดอและโอกซีสระเคลเคลเนาะลอกายานีโอตบลอลอกายเจยานีเจแกเลอจุ๋ยดิซอลเลอร์อาหารเป็นพิษเนาะแล้วออบาจะแล้วแล้วออตะกาเลอร์ประชาวได้ยังแล้วออตะกาแกดิซอลเลอร์อาหารทะเลเลอร์คลูนะคะฮาเกลจะบัวจะบัวไปนี่จะลูบนี่ตุลจะตัดจะหนูแต่ห้าหลอดเปรย์แหละจะแล้วแล้วก็สีสระจะแล้ววัดความดันโอเวดาเย็ดชิโก้ก็สีสระเลือดหลอดปลีราดใครอัตเตถอยเกียร์แล้วจะน้ำเกลือวีตนายังจะตากุญยามันจะมาดัตินีจะล้อบื้อเดจะล้อบื้อเดออกกระสีออกเรือแร่ออดอกกระสีเลอกระสีสระเฮลอนี่กุญยาทอเกเนาะดิเนจ้าเนี่ยตาใครเนี่ยบาลานี่เฮลตาออตาอ๋อปลอบดอลซะเรื่องเนาะอีกาแกตัดแต่ชื่อเนี่ยเกลเลเฮตเต้บอบาสิญญาคือดับเบิ้ลแวร์มือกับพัตติพือพีโอเวดาเปรย์อีและกันนาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

Jackie.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลง

0: ทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทด้วยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัตรการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30ต่อ70เพื่อลดต้นทุนด้านบัตรการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการ ปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจวประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda & Jeku ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
6: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
5: ด้านนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไป เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
7: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
8: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
7: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
9: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชน และผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผ และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆ
0: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
0: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้นะคุณสายชนนิสังควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย12พฤษภาคม2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีตกปะปายด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยข่าวสารส่วนใหญ่ของวงการกีฬาก็นู่นแล้วครับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าไทยจะได้ถ่ายทอดสดหรือไม่นะครับเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งครม.นั้นรับทราบนะครับเรื่องของการถ่ายทอดนะฮะการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับครั้งที่23ซึ่งจะแข่งขันกัน11มิถุนายน2569ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับก็ครม.รับทราบแต่ว่าเรื่อง
2: ด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติ กล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7-9ครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหาย สุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกา ท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกุลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง

0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายสงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันข้าวกอขอ85พันข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเ

0: เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตะมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตะมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอครูสไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกโลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันอาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
4: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คน ขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชิดปราสาทโอทลันอำเภอพนงดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 รายกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodeus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วย กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี 3-2 คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการณัฐนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงณัฐนิชาแก้วอานาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวันยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด 6-0 และ6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต 6-0 และ 6-3 เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีน่าคุตเนโซวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง 2-0 เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัฒมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสอนอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก 2-1 เกม 22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
11: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
10: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ฐานิคาดนาครายงาน
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เหมือนซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ที่ออกมาแสดงและหุ่นข้าวตะเกียบออกที่มีจังหวะที่นี้ AM Mobile Thank you all for the support to the hill ได้มีเล่นหลอกพ่อออกยากก็ชิดได้มาเลยและได้ชิ้นอย่างนี้เล่นถือไปออกยากที่มาใช้ของแล้วก็มาใช้ขัดย้อนได้มีเล่นและหุ่นข้าวตะเกียบ

Obo da javi yo ya pha te po thoka da javi nyo ya cho kholo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa u pa lo nga hu o vyo nyo ra hu ya te pha ge o rai ka obo da ja o kholo nga hu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe le te ga le le cha ta u yo ya vyo kholo la se cha le o rai ka obo da ja o kholo ha yu la vi yo me ha vi o vyo nyo ra hu ya kho pho che pho lo che ta vi ka ki phe che le na te ga le le thoka cha me do me z me ka me hale do sa che olina chure cha ka le nga hu thai mi go kholo le o cha o ya pi pa ke che vi o ya ga pu vi tha pa to nga hu te ya le le ka che sa jo sa pho vi tha a yi te le a shi yo to yo ya ka tha ka de ni ha sa da ke si me le ya ni vi o ya kholo thoka chure sa kholo le su pu ni ni ga pu vi yo ya ni le nga ha pa มีฮับเอาคอโลอย่าเนาะติชนี่ๆพื้นแผ่วิโยและจะขอนี่หินี่ฉขอขออุ้มขอฮับวิวเนี่ยราหุยะติพาวติฮะเลเลวิโยยาหินาริควายตาแล้วก็นาริทักขะกายติฮะเลเลงาคือราหุขอไรกะอโบดะเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อAM ที่ฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาคือละหุข้อไรเก่าบุดาจ้าต่อไปเชียวแม่ปุตตะเลยกันยี่พ่อเตพ่อแหล่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อไปเชียววิอเนียละหุยาติพาลุลาแลกักกากาหมอปุวิทยาท้าอชอปัทกะแปะปีแผ่วิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกเนี่ยคือละหุชอเจอถ้าโอกาปิดักไอแผ่วิโยและอย่าเพื่อให้วิโยเย่าคอนโดทอกะอยู่เวลาตาวิซาต้าออรอติผ่าไลค์รออยู่เวลาตาวิโยจะได้คืองาหืออ้อเราเปิดเตลองาหืมีอ้อคลุแพกไอเชวิอ้อเจ้าย่ามุชามุหยิมกับมุหอพ่อจ้าดาวิซาต้าอ้อเราติผัดชาอ้อเรางาหืออยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดักไอเจโยแม่เวทยาท่างาคือไทมิกอคอโลเรียจะได้สวยอย่าเลยมุยจ้อจิแม่เรติกาติติลอกกามุยกาลามาจาตุโยเจเลือเลกาเรียอย่างนี้นี่ชอนาริอุสพ่อแหละไทมิกอฮอตเตตอพ่อมุยลุลามาตุโยเจคาเตละไทมิกอฮอตเตตอพ่อติกาติติมุยลามาจากิตุโยเจเอโกลาจลาฮาแพตโตลาวิอเจธาสติตาเลกูเฮเลฟาตาจ้อเวแลอีกาลูลูลาอีกาถูเวเรมีปะเวชได้ผาถาสติตาและฝาจีแม่เฮก็ขอยิเวทยาท่าเลยยะนี่กะงะคือแท้มเหมียวนะติต่อพ่อกะมุยจอมาลอแม่เตฮาเวียขอชเปเซแตกะตาวิเจอะไรยะนี่งะคือแท้มเหมียวนะติต่อพ่อกะติกะติติลอกกะมตอมแทเตแลมหอมุยกะลากะตุโยเจยะนี่เลยงะคือแท้มเหมียวนะติต่อพ่อมุยเตฮาเวียขอชเปเซออกคอโลเชตาวิออติเตพาจังหวัดแม่ฮ้อซอจีใหม่จีไห้ลำพูลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีพอกขงไกจีแม่ฮอตเชาะหมวิออซากาจะแค่เราล้อลิมุยลาลาวิทัปตะเฮกอติฮาวิออคอชเปอร์เซขงไกแตกาวิเจเบื้อเลกาลิภาคอีสานพ่อติชเปอร์เซไทมีกอก็จะติต่อออชเปอร์เซมุนีตอพ่อออชเปอร์เซไทมีกอฮอติตอพ่อมุยจอมาลอแมขอเชเปเซลอราชเกืออดามาพ่อมาโกเอาไทยพ่อขไกกะอย่านี้มุยจอมาลอแม่ใครเตแลอย่านี้แหละกุฏิพ่อกะมุยเตฮาเวียขอเชเปเซเบโฮตาวิเจกุฏิพ่อกะมุยจอมาลอแม่เรียกกว่าจะได้เสวยย่าคอโลกะนิเวติยาธรรมงาคือไทมิกอคอโลไลพอกามุยจอมาเฮลอแม่ยะญีซอปอคไกเลมุยจอมาลอลิงาคือไทมุมีออนาติตอพอโลเลติชตินตาเลติชเซนิวยะชอคอโลเซชเปเซตาเลคอชเปเซคไกโกวิโยกอเปอเลกาเลออคอเนาะเลติชงาตาเลติชสุญคไกกาลิมุยจอฮิเจยะค่างาคือไทมุมีเลี้ยออนาติต่อพ่อเลี้ยไทมิกอฮอติต่อพ่อขไกไกตุโยเจแม่โอ้มุยจอมาลอแม่เลี้ยติปอแลมุยขอยาตาลุยลาปานิวิโยชิดิสเปืออลาโกเลี้ยซอปอเลี้ยวันพืชมงคลโกวินะงาคือไทจอมคัวคาเลคัวคามาเลี้ยมอยจิยอจายอติผาปีลาวิโยเลี้ยซอปอวิอยาโอคอโลยาโกงาคือไทมิกอโคโลกาอาจุยารัฐบาลกามาติแม่เลี้ยซอปอวิอยางาคือไทจอมคัวคา
ติชกาติกาแลคัวขมาติชกาติกาลีซอปอวยอยอคอลบวันพืชมงคลออกคอลลีซอปอฮีนาลิควายวยอยอคอลมนทนพิธีท้องสนามหลวงพ่อเลงอะคือจอมคัวคาแลคัวขมาลาตุโยเจเลวังพืชมงคลออลิเตลาเวนาเลียแค่กว่าง่ะคือมีพ่อเวเล่มีพ่อเวียวเรียกเรียกข้าจอตาวิชอลิวาลีจอตาวิข้าสุเล่ง่ะคือเตจ้าเหมือนเจ้าเวียวยากาลาโกง่ะคือไทยมิงก็คอลอเจ้ายาฝืดแปลาตาวิวันพืชมงคลออกคอลมีจอมคัวคาแลออร่าจ่ายยอมิงก็คอบักเกือและเลี้ยมีญาติผาทาจ่ายยอดติผาปีวิโยเลี้ยแค่ก็ซอปอวิโยยาเลี้ยมู้กุเทียวเลี้ยมนทมพิธีท้องสนามหลวงพ่อวันพืชมงคลออกคอลไทยจอมคัวคาแลคัวคามาลาตุโยเจเลี้ยง่ะคือมีญาติผาทอกาจ่ายยอดติผาเลี้ยจะรอหายอยู่แพวิโยเลี้ยจะกาซอปองอ่ะคือไทยมิงก็คอลอาจุยาราชกาซานาติผาก้ามาติแม่ซอกโออาเผื่อจะเจ้าไหนดอกชุมาเชแม่เลี้ยซอปองอาจุยารัฐบาลซานาก็ติเวคาปุยกับเจวีเลี้ยแค่ก็จะกาอยู่เวลาเลี้ยงคือราหุยติผาทะทุลาวิยมก็จะเลี้ยกาเลี้ยวิ่งเนี่ยราหุยติผาอาณานาบูออฟฟุมาเชื้อไวรัสเลี้ยฮันตาโควิดเชแล้งคือไทยมีก่อโคลมาแป้กาลาหิเจเลี้ยอยากคาทอกาอบอมมีชอลุลาตาวิติผาทะนาเลี้ยฝ่าวิเจเลี้ยชุดคืองคือไทยมีก่อโคลมาลุลาหิเจเลี้ยกรมควบคุมโรคแล้วกระทรวงสาธารณสุขพ่อกับป้อดาและไทยมีเกิดจับปุยากือเตกาเลเลกาอบอมมีชอลุลาตาวิติผามาซ่อมเมื่อเวลโกเลแตะตุโยเจเลี้ยแค่ก่ออานานาบัวปูมาเชื้อไวรัสฮันตาชกาฟะฉะเลี้ยฟะฉะปูเวลาเวอานาเจกุมาอัลโหลอามิงก็โคโคกับอานาเตยาเปื่อเตยาโตลาเวเล่เชกาเล่ฟาฉับผู้เวลาเวอานาจิแม่เรียกให้กว่าจะได้คือนัวคือซาพ่อคอเล่ราชื่อคอคือชาคือซาพ่อลูกกึตุเปียวตู้เวน่าเหลี่ยวหมัวคอลเซกาแทเลนาเลโซเจโกมาเรียกให้กว่าอานาเชกาฟาฉับผู้เวลาเวอานาเพวิเจเล่ฟาฉับเรียกให้กว่าไงคือแยกเขาแยกเขากาคอลมาดักเกวิมาโกเลปุริตาเรียกเขาฟาฉับเชกอตีแพลาวิแมเรียกให้กฟาฉาจอมาดะเกวิตุนุตุสะอานาผู้วิลาวิตุนุตุสะแพวิโยเรียกให้กฟาฉาติภาพในหือยาคอมากาเชจูเลดะเกจูติภาคาเดเตแล้วยิมิติภาคาเดหุเชเลอุทาลกวอคาติเยเลฟาฉาเชเวลอกเลเมญีฟูเวโกมาเมญีเลอชิทาเวเมญชเลฟาฉากะอยู่ปุจาโกมาเมญเชลากฟาฉาชเลมาเชกาแมเล่เมนีละชิจาปุเวนะอยากให้ชิบุเวเมนชิเล่ชอบฟูฟูแล่ฝากกับมากอยู่ปุ๋ลอเล่เมนีออกกันรักก็เตจาวิอาโลชุดที่คืองาเก้ากูขจอยนาวิเล่ไงยามีเอกไงยามีกาลียามีเอมาเหี่ยวยามีลู่เล่ไงยามีกาเมนีเอติเคอยู่ฟูลาเวกุมาปุ๊ทุเมนีนาเวน่าจะอยากให้ฟูปุ๋จ้าชัวเกะกับปุ๋เวเล่งาก็ไปฟูมากาเม่ก็ไปเวเล่เมนีนาเวออกกันนี่คือใครมากก็จ้าก็เล่เล่我学妹娘的话，我可以教我阿罗多多美丽。爹爹我爸个，我爹爹个妹娘嘛多做为个了，也好活嘞。妹娘个个多做给老公嘛。อารมณ์จะเคยไปพูดเราแม่เรียกให้กูตุนุตุสัจฟัวกูหักก้าวเว่ยเออชอบแผลเว่ยนะฟัวกูเลยให้กูนี่เวทียาท่าชิบุเว่ยเมนี่แล้วท่าเว่ยเมนชอบปืนดาเจ้าล้อเลยชิบุเมนชอบฟาฉะมากะจะพูดเราแม่เรียกให้กูนี่คือยากาคอลุฟาฉะเชกือตีมากะเพจตัวปูนะดักเกตุวิโอเจติพาติเลคาเดฮัสะเลี้ยวล็อกว่าฟาฉะชอบฟาจานะกูเวกับพูดเวลาพูดเว่ยแม่เรียกฟาฉะเฉลี่ยฟาจานะเฮกฟาจานะเชกาชอยาสะสู้หล่อๆเวอนาเมเรียกกว่าเวียนเนี่ยลาหุยะติภาเตยาลิเลกาลิเยคอกาคอโลกาคาเดนิหะสะเลอนานาบุกาเตยาปุติยาปอตอลาเชเวลอแต่กูแลเลงาคือลาหุยะติภาทะสติปิลาวิโยใครเตละเรียกชดิคือเวอยาเลงาคือไทมิงกูเวปูนาเลปูนากูอยู่ล่ะเลปูนาเลปูนาจอฮักคอเชเวตาวากัวแม่มาหมอปื้อเลยอยากฆ่าตาคือเราก็แม่ดัจจาเลยปุ่นนาติยาชอเลยตาคือกะจาวิตุนุตุสะเพวิโยจะได้คือไงคือไทยมิงก์คอโลกาเลยปุ่นนะออกคอโลเลยเชื้อไวรัสโคโรนาแตะหมอวิเจ
เลปุนาฮอคโลเลคาเตเลจอเลให้ปุขอวิปุนาเกียวแผวิทัปปะตอชอยากเดียวตัวมาแป้กาลาเหนะยาคากาสติตาเลฝากโยโยเลชติเคิงอะคือขอยาลอยานี่คือราหูยาเควอให้ปุแฮคโลสากะใจวินมาพูดจาโกมาให้ปุขอจาใจวิเลเฮโกปุนากุอิสจาวิมาโกปุนาแคติผาจาทอจาดอเวลาโกเลอานาชติผาแป้เวลาโกชอชอชอกอแป้ดักเกลาวิแม่เลเฮโกชติคืองาคือไทมิงกอคโลปุนากาเล่อนาโคโรนาอนาอพูมาแตกาวิเจเลชกางาคือไทมิงกอโคโรเชซาจอซาพ่อกาติเปาโมกระทรวงสาธารณสุขพ่อยูคือซาตาคาเดปีลาตาปูวิโยเลเฮโกติยาเลลิกาให้ปูแฮโคโรจาจากะใจกะสติตะแม่แตกูแลเลงาคือราหุยติภัทถะอ๋อรอสัตว์จะได้พายุเวลาเลยจะเคยชิลากลาวิโยแม่จ้าเลยกาเลียโลจะได้จ้าสัตว์อ๋อไม่บูจาวิแม่เลียทุ่มเอารอเลยก็โกเลยงาคือไทยมีกือพูดชื่อเวลีอ๋อเซล่ะชื่อวิโยเลียงาคือไทยมีอ๋อคอลุมมียาเลียอาสติกอคอลุมากระดับมาเผาเวน่าเลียเคยเตลองาคืออาจูยารัฐบาลกาอ๋อมมีเวเลียพูออเซล่าชตาวิโยเลออเซล่าชเวอโคโลชเวเลลิชกาเลชเผวิไมแมลิมมีวิโอเลียวค่าพรกองเงินกู้ก็เวเลชเวคัสโซเลียวค่าคัสคาเดติแลกาชเวเลคกอชติคือวิโอยาคอรมอโคโลอยู่รวยเลจิชิแล้วเลียคกอพรกอพรกอมมีวิโอเลียวค่าฟุชเวอเลียวค่าดอคอลุแต่เวคัสนาลีชื่อวิชกาอักขอกาโลฮิเวเขาก็มาติกาจอวินะเขาก็ชติคือเลจิดาวิอคอลุมาติกาและเลพูออเซล่าเลชื่อแรงอะหุ่มมียาถักกาเกตุโยจิแมลิมมียาถักกาเกตุโยเจอล็อกกาเกตุเวแหละเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสอคอลุอามามาเลก็ก็เลบาสวัสดิการแห่งรัฐเลโครงการคนละครึ่งเรียกให้กว่ามือเจ้าว่าเจ้าป่าพ่อเวกเกษตรกรหมูถักกาเวเรียกให้กว่ามีโซลาเซลล์พ่อเวเรียกให้กว่าก้าไฟฟ้าพ่อเวกะอยู่ในแยกไอตุโยเจมาติเลียก็กว่าจะได้คือเรียนามาคาวิทาปะตองาหึงเหมียวคลุมคอกาลีพีเอ็ม 2.5 กะมาวิทาปะตองาหึงมียารถไฟฟ้าติผ่าแยกตัวโปนาเรียชเวอโคลุกะแยกไอตุโยเจเรียกให้เตและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอโคลุกะกัวเวนะงาคือไทมีกอโคโลรถไฟฟ้าเฉลี่ยเมาวิแฮปาวิอยู่ลุลามาวิโยเลแฮปามีวิเมาวิอยู่นะแค่กว่ามียารถไฟฟ้าวือเยวิโอโคโลกาเลียกาเยเชวิรถไฟฟ้าจะได้ผ่ากับมาตรฐานคุณภาพคาเดจโจเลดะเลเยกาไกตัวโปนะเลรถไฟฟ้าโอโคโลแฮปาลิกาลาลิติติกามาแผลเลติปกอไทลิคาเดติแลงาคือมียาวือปาติผ่าเลนคาสลอลอดอชิกาตัวโปนะเลเบตาลีค่ะคิเกเวค่ะนิกิลูกือกาเวนหาซาเวค่ะมาเรียกประการค่ะคิมาโจวิชเคติผ่านรายละเอียดค่ะปุ้ยกังหึมมียาเรียกค่ะเดกาทูวิเจแค่กว่ารถไฟฟ้าเยวิโอโคโลกาเรียกไทลิติผ่าค่ะเดกาบุวิเจเรียกคือมุมิโอโคโลฮอลุลาวิทยาท่าแค่กว่าบริษัทเรียกรถไฟฟ้าอยู่ลุลาเลฮอเชเวติบริษัทเรียกชุดที่คืองาคืออาจุยารัฐบาลกูพอและเรียกชุดที่คือก้านามาคือเวออปีปีเจ้าเวเล่อยากให้ยกเงื่อนไขไล่จื้อเชาะคาเดมาโตลาเฮโลเลียวคอนอสาตาติผาโตลาจิโยอยากให้ติไกจูเวียวก้าออปีเล่นามาคือเวขันยุขอวิมากุโตลาเฮเมเล่ก้าออปีชะได้ผารถไฟฟ้าปาวิเจปาวิโอโคโลคันบะเจเลปาวิกาเวเคโกเนคือคามากาแถเวชริพารายละเอียดเลชริคืออาจุยารัฐบาลยูฮือกาคากุเชเวเตเคโอโคโลเชอาฮิเจเคโกมาโมโมวิโอยาโอโคโลลิฟูออเซลาชิชกาลาโกนะเลรถไฟฟ้าปาจวินาการนามาเลออปีกาเตพารถไฟฟ้าปาจวิยาคาติปอติออปีอยู่เลรถไฟฟ้าปากาเวลาวิโอมาฮิเมเลกาแถเวเลโนเวกาอฟูคาคิมาฟูเวน่าเลยติปติอุวิอพุสอเลอหรือลอกโกมาหลอลอกโกนี่หัวตัวนี่คือกาแถเวน่าเลยเฮโกรถไฟฟ้ากับมาเลยชุดที่คืองาคือไทมิโกคอโลเฮโกงากาวิเยวเลยรถไฟฟ้าเลยวิญญาณยูเวอคอโลนามาตุโกมาโดเฮาเลยเฮโกอามิกาชะเวอามิฟูเวติหน่วยวิงาบะว่าก็เชมเลยอยากฆ่าเซฮานุยอห่อเจลอกโกเซบะไพนะอยากฆ่าเลยนี่ฮานุยอ
ออกขั้วมากเลยเวลาคนยิบบะอาเซบะออกคอเจก็ว่าเวลามีไฟฟ้าตีหน่อยเวนะเลียโลเลียตีเจเลเลกาเลียปีป้าวิอเจได้ผ่าโตละเชี่ยวแม่เลียเขโกนี่คือกาปีป้าวิอเจจะได้ผ่าทานนี่คือต่อมากาเลียเขโกนี่คือตัวปีป้าวิคัสนี่คือตัวกับปีป้ากาตัวปูนะเลียยิมายิมาดอกค่ะเลียกับพ่อหาอยู่วิโยเลียเขโกเจ้ายากาปากเจ้าเลียวทารกงาหัวกันยูมอตะจาวิชบุแลเลียหมอทอกาเลียมอตะจาวินาลีนามากือแลเลียนี่เนี่ยเตเตโกเตปอแลไฟฟ้ากาเตผักกะโกโตเราหมอทอกะโกโตเราเลียนามามาเยเวกาและวุสพ่อเราก็ชะเกกาดาเวออเจจะได้ผักโกเตกาโกดาจาลีโซลาเซลติผักเยเวอามีไฟฟ้าออตานะเลียไล่จื้อเลียลีเปปากะเจ้าแม่เลียเขโกงาคือกาวุสพ่อลาตูเวออเจได้ผักคาสโซลีนี่คือกามีกาตัวปูนี่คือยิมาดอกคากากาพอหาอยู่ไกลเวแม่แต่ก็แลเลยอวิออนเนี่ยละหุยาติผัดชาเรียอรอสาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วเก่ามาลาวิโยแม่ฮาวิออวิออนเนี่ยละหุยาติผาโอยาเนลิฮิยาเรียมหาวิทยาลัยโคโลฮิเชเวปีสี่เก่าวิเจก็มาเลยมือติขอเชียววินะมึงแทบไปวิเจเลี้ยปุกขอมมุยมุหอมุยละเลยพอว่าวิออโคโลเลี้ยมแทะเกลือละเลี้ยมแทะแปะเฮวิเจหากาจะเลี้ยวปล่อยติพาเวียนยติพาเฮกัวย่านเนลี่ฮิยาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยออกคอลุออกขอติขอคอลุฮิเชวิเจก็มาเฮกัวเวียนยี่เกี่ยวซื้อมือกากาตีปีวิเจคาเตลซื้อมือตีท่าเลี้ยเฮกอนะมูฮามุยลู่หลาละเลี้ยอาปุกุขอพอเลเชียวิเจเฮกัวอาปุกุเฉลี่ยซื้อเจลู่เป้าเตียวิเจก็มาคาเตลมึงแทะเกลือละเลี้ยย่านเนชติกาเลี้ยมแทะแปะฮิวิเจเรียกเขาโอวิออนิกาติกาโกโลเรียกคาเปียนิยามแทะแปะวิเจเรียกเขาแพกัวตีเลมัวจังหวัดลาปาพ่อเจสมือเมียเรียกเขาอาปุกุขอนี่ก็มุ่งแทบไปวิจิแม่อันท่างานอะไรเสร็จชนะทีวีออยาเจเลียโลหากจะเลียววิออนี่ละหุยติพาวมุ่งต่อมุ่งแทบวิชกะก็ตัวเจ้าวิโยเลียเขาก็งาหัวปุกโคเชกะมาปุโรลีสเจชกะลิมุ่งแทบวิออกุชอบวิจิก็มาสเจเลียเขาก็งาหัวปุเวก้าเลียมากุลินาลีมากุลิฮัปปี้ก็ชูเตียเวมิจอทักขไกกามุทเทอเวอกุโกวิจิแมเลียชราปตอลิมตอมุทเทเตียทานิฮัวตุคอลุสุติภาจอเลียมาเกือจอลอลิมามาจ้าจอลอลิละปีทักขไกจิแมลิมุทเทลาเวเลชูจอมุทเทตุเวอกุโกวิจิโกมาเลียเขกงาฮือติปอแลมุยขอยาลุยเชวิทัปตอนาเลียงาฮือติกาลิลิกาสติตะแมแต่กุเลอรอสตาจะได้ผักกะอยู่เวลาเลียวสติปิลาวิโยและอย่าเพื่อฮาติปอชดากระดาจูเวอรอสตาแลจะใครไม่จะได้โยแม่ลูลาเลียวกากาพอนาเลียวกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจาแม่เตกาลิลิกาซุเมกาแม่ฮาเลดอสซาปีอบูจา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจ

0: ได้เป็นพัน
1: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสนของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลภาสุภารสมบัติรายงาน
5: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
7: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประไนอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิ

0: เศษประเภททรามาดอร์ยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกอเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอีเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอยอกานาลู
1: นากอลาซากาเลลังเอเยฮูชอบาอพิวชาบาวอคอยบาทอนซุมเออากือรามะคานากอลาซากาเลลังเอเยฮูชอบาอพิวซาอะควายาเมเอโคนาโกลาซากาเนบิมโดลานาโกมายาเปียนาโกนาเอกาซาเตโบซาเอกาชอบาลูอะมูฮเดเนนีโคลาฮือกากอยาดาดาเมฮกาดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มยี่แยงาซุ้มงางาโยว่านาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเยียวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุฮฮาเล่กักก็จะมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลูดามาเดย์อายเยี่ยมีจาโดมอนะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่หรอกเพื่อนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีนีแย่จำยอเยียงจังเลยเนี่ยไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดย์เยี่ยวถ้ากับชาวมีจาอุ้ยฮาเล่ห์เนี่ยเพียงสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกะมาคาถ้ากับแอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอาคนยิ่งพังหายาโกช่วยกันนี่อาส่วนมาคาจะบ่อนายย้อนไปยุบบ่อนเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะ follow กุมว่าปุ่มมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

0: Yapo nalu umheta hodanye uhe hale PM 2.5 he miadala ngale silanga adu mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hodo do tolu chua ya modo de la ne mo fane ma menga de mine pila khabyana la hone sa go papa na go khoni pila nyanga adu ma yoga nalu gumane mija ma ke ni Yohane Yamune Yapurle to Lotine Chane Wigger Mida Miga Pier Hone Botcham Mialani Abort Hallwell Carol T Hallwell Mone Mida Takode Mone Yohana Lue Yumodasadoni Donya Pan Nemone Samnanga Pacha Sampanti Sam Grom Pacha Sampan Papane Jagalna De
1: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าแน่กะมองขะกะกะอีกูญาเอออายุนิวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเลียวแน่ไงชนยังง่ายีนิวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซึมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่นี่เออโกแย่งาสีเวและงายีนิว
2: มาเจอกันยาว่าจะใช่
3: Obo da ja.
4: Obo chopper.
3: Mở sung kha.
4: Kho kwa.
3: Nyo zong.
0: Bo du tha ma.
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

来研究的这个把二七九五九，你弄发呢？常谈啊研究，换呀这个，我就他妈研究完那路老黑，你只管那样的高楼，我来呢，起来跟你拍下他铺的，就来买研究啊就，啊研究嘞，没有搞的呢，就他妈研究，我过年嘞，我嘛呢没读嘞，个图呢眼啊嘞，拍单的他妈研究，我嘛呢没有读那是谈的，为他有个在线还不太太叫我。เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งเลยนะคนนี้สมทบเชียงใหม่แล้วไงอย่างนิ้วหน้าอย่างนี้นะหันยาพอนะคนนี้บุกพอกเงื้อมาเขาพอแล้วก็คู่เดือดคู่งาลอยอย่างนิ้วเอเอ็มติดพายอยู่ยาสิเชโกกิโลเฮแล้วไงอย่างนิ้วหน้าเฟซบุ๊กพอนะคนนี้สมทบเชียงใหม่ติดพายอยู่ยาสิเชโกกิโลเฮแล้วไงอย่างนิ้วเฮคนนี้ก็มาเนื้อจมดูกับปัจจุบันเอ็ดอะไรแล้วน่ะอีนั่นน่ะคนนี้อันนั่นน่ะคนนี้คือกระไรไงยูงาสีบาลาโลมันติโกไทยพอน่ะคนนี้ว่าอาคารอันนั่นน่ะก็ชิ้นนี้พุทธภาคมนี้พังอายากูเชื่อว่าเราอย่างยูเองอ่ะคนนี้ชิมยังไงอยู่จุดนั้นเองยังอ่ะชิมน่ะคนนี้อันนี้มีดอแล้วไทยพอน่ะคนนี้พิกัดตูนแล้วคุมาเราอย่างยูงาจิตปนัยเอ็นะคนนี้ชิมยังอยู่ดูแลมีน่ะที่ปนัยคนนี้อย่างนี้เนี่ยเงาโชเล่เลมทากาโกเต้หนุนเนื้อมีชิมยังก็ไม่เนี่ยเนี่ยเงาลอยอย่างนี้กันเนี่ยตานางเนี่ยเลมทากาเลยมาเกลี่ยมีนั่นเนี่ยตัวชายที่บิ้มเล่พันเนี่ยมาอย่างนี้ตัวชายเขาบิ้มน่าลอยอย่างนี้อยากที่ฉันไปเจียอยู่แต่บีเจเนอเรลอาคาลิคอนเนี่ยช่างทางอย่างนี้ที่กรุณาดามาอย่างนี้

ตะจังเบ้าจิ๋วช่อเตอะระอลุบุรีเหมียเดละเรซันทอลุบุรีเมียตะจังมาเบลอนัวดิมาชาลีอะตะจังเบ้าจิ๋วช่อเตอะระทอลุบุรีละหอญา เออเลสมามามอสิเออดิเชลอนุมาขอเหมียวสมามามอสิอาโคทามาโลเลขอเหมียมะงะกะบะสิงะติสาขอมิซาเซเลงาโฮของะสิโอสิมาดีมะงะอาย ญาเอญมาราจีลอนุมังเอเสียอะเปโบโลอะเยลอนุมังเออายตาก็ญาแลนี่มาจังเพลอนุมังเอมาเสียนุมิเดมิมอซาเออเล สมอดาเดอปูลวนาบีนางเดอเชชาเอเมียเดฮาเสียนุญาเลสุดาดามังเอมาเสียนุมิเดมิมอดาญามาตาโกญาเลชุชุมิลามังเอมาตาโกญาเลมิมาจังเพซาน เออเมียมาตาว่ามีมาจะแพ้ได้เออเลยมาเสียหนุ่มนี่เดนี่มอดาเอิงอาศิลิและทัดทุ่งมังอาทอเฮ้ยเนี่ยบ้านเนี่ยแหละทั้งเอ เมื่อมังเอบุตรสัจญาณยุตตินายนาสัจญานังนมุงจังญาณาขบิสงเชยุงชาดงเดหอยอสงเชยุงชาขเมดาจอสงเชมลอยอลาเลงเอมาเสียนุขสิติดงเอมาตามิลาคาตาติคัง เชลางายที่ดอกสีเทปโลแอทุลาดีที่ดาจันยาและคือเจ้าใครจ้าลา ดอกสีเอเทโปมาทุนตานาชดเทดอกสีเอทีโปมาทุนมีอาเดเจ้าคือเทใครมาจ้าตานาเจ้าคือที่ใครมาจ้าลีมอมยา กุดดูสัจญาณโสตินัยละกาชมุญโสติเดมาสิอานุภาสิติดอ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอม

0: ัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ไกรลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเครื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตนาฏขวัญสันสุขรายงาน
3: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าว

0: ครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เมื่อสงคา
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
6: ้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จองฮู้ค่ะหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือนไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮิร์มันปอดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจะล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝุ่นเผาตีสาม กรมประชาสัมพันธ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เดือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดสําหนังปักเปิงหมายมีกําเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเสียนเสืออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเซดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มักซุงค่ะมักซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะทั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชวบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนะฮือกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกออุ้ยแซ่พ่อแม่ปีน้องน้องเขาเขาอยู่จำกันที่ในในขาออฮับชมอยู่ที่เลยตั้งไหลห่มส้มฮับตอนกูก็ในนั่นค่ะดอนตาในวันมื้อในกอถึงมาในวันอังคารที่12เดือนธันวาคม2566เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะ13ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะถึงมาเหลือ6กำคณะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นเขาเตรียมพิษแข้งเหี่ยวนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่านจอมกดสมบัติสุกสักหมดอ่ะเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในวันเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเลินหกลองสิบเอ็ดคำในนั่นค่ะดอนดาดังเมืองจึงไทยในค่ะเมื่อพุกซ้ำดีเป็นวันพฤชมงคลในนั่นค่ะเป็นวันอันดีเปิ่นเอาซิมเอากั้นไทยนั่นนะคะอากาศไทยหน้าไทยทางเฮียก็หวานข้าวหมักข้าวตอนน้ำนั่นในคณะกรรมนั้นเลยตั้งเหตุการณ์ลงปองจึงดังเมืองจึงไทยที่เป็นวันลือการเนี่ยนั่นค่ะมาพุกในที่เป็นวันพืชมงคลเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาย้อนเบื้องนั้นแล้วมาพุกในก็เขาคาก็ดีลือการเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาดีลือการเนาะพี่น้องเขาเขาเดี๋ยวก็ตอนจากคนอันเหตุการณ์อัมมาดีเป็นอองที่ห้องเฮนอามาดิเป็นที่ลุ่มเจเว้งหลายๆตีนั่นในค่ะปืนก็ดีลือการกันในค่ะย้อนเบอร์ว่าที่เป็นเปิ้นห้องไผ่ไทยวับพระราชพิธีเสด็จพระนางคันแรกนาขวัญในค่ะเป็นวันไทยหวานในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะวันเอาไทยนั่นให้ก็หวานกาจิ้มซื้อในค่ะเนาะยังก็เป็นวันลือการจอมในค่ะเป็นข้าวย้ำอันลีมีมังกรดอนตาได้ถึงไรว่าเป็นข้าวอันเปิ้นผูกซ้อมคึงปองให้สร้างการให้การสูญเย้าดังเบื้องจึงไทยยังก็ยังเต็มมีลองว่าผ่านตั้งพิเศษทางด่วนนั่นนี่ก็เป็นปันฟรีจอมนี่ค่ะเพราะเปลี่ยนมาในวันมือผูกในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะก็เตมียนยาวันหลืนหกลอง12คำเป็นวันพุธที่13เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ในนั่นค่ะมันก็เตมีลองวันอันลำลองมือผูกในก็เตมีอยู่2หลักๆจอมกันในนั่นค่ะก็เตเป็นสังขายหันเจ้าเขาเขานั่นนี่ค่ะเนาะเปิ้นก็เตมีลองฮ้อเดี๋ยวก็ปันป้อนเฮ็ดกันปันมังกราซึ่งนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนั่นเทียงเฮาเนี่ยก็ติมีลองว่าคึงปองให้สั่งเอามาเข้าเตานําอันเปิ้นทางเฮียนไว้นั่นติมาหวานกาติตั้งพิธีท้องสนามหลวงนี่นั่นค่ะก็ติมีจํานวนอยู่คนเฮาค่ําเฮาเขาจะนั่งเฮาค่ําเฮาเขานั่นกว่าอยากยิ้มตุ้ยเนี่ยก็คึงปองให้สั่งอ่ะจําหนังเป็นเนาะยังก็ติมีลองพิธีพราหมณ์ในวันไทวานจําซื่อในค่ะเนาะเปิ้นก็ติตักไหนด้วยว่าพระโคอันว่ามีติมีพระโคโวอยู่2ตุ๋น2ตู้นั่นค่ะเนาะเบิ่นก็ติมาตักนายว่าตั้งกินตั้งยามปีในหมักข้าวเต้าน้ําติเป็นซึ่งหือไว้พองวันมึงติเป็นซึ่งหือการหมักมี5จังหือมันเป็นลองการตักนายลองสืบมาปีเฮาข้าวหึงจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็ปีในหมักข้าวเต้าน้ําติเป็นหือพองผลได้ตกน้ํา5ซึ่งหือพองสิเป็นซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาบอกลาต่อแต่แค่นี้ฝากตวนจุถึงพ่อแม่ปีน้องๆเฮาเขาส่งเป็นวันลือเทียงซึ่งนั้นนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจุดถึงให้เป็นปื้นหูตั้งหันในวันเมื่อไหร่ฝากถอดตอนจุดถึงพ่อแม่ปีน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นให้แรงยินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนค่ะเฮาเข้ามาด้วยข่าวเงากันเชียงอิดอ่อนนึงนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะย่ำพ้องตะเหลวนั่นนี่ก็บ่เป็นลองข่าวเงาล่ำขาดลองฟิงฟ้าราศีนั่นเฮียงเลยเฮาค่ะเลยว่าล่ำขาดอ่ะย้อนเพิ่นว่าเฮาอ่ําฮู้เลยว่ามันติบางพื้นที่ได้ตกได้5บางพื้นที่ซ้ําแลดลงบ่แต่งเตียงลงไว้จังได๋ก็เฮาจ้องได้ว่าเพิ่นฮ้องว่าพยากรณ์อากาศนะคะการล่ำขาดลองฟิงฟ้าราศีนะคะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากถึงพ่อแม่ปีน้องๆเฮาเขานะคะในข่าวตั้ง24ชั่วโมงตั้งนานั้นตั้งป้อท้องซึ่งไทยกลางวันตีใหม่ค่ะเอี้ยก็ยังติมีฝนล้มๆเฮาเฮียงฝนตกนำบางพื้นที่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเอี้ยก็จะซื้ออันอยู่จอมน้ำปังลายนี่ค่ะตั้งอ่าวไทยเลยปังลายดังไผ่เคไผ่ดังปอจันนั่นนี่ก็ดีเลยฟังกันไว้ย้อนเบื้องว่าดีจังให้ได้น้ำปังลายน้ำฮอนขึ้นสูงมาไหลเทียงในนั่นค่ะเอาเอี้ยก็ฝากฟังไว้ปันให้ทางเฮียนกันไว้นี่ค่ะเอามาได้เป็นเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขาเอี้ยก็รู้ล้อมด้วยถึงหมักข้าวเต้าน้ำนี่ค่ะเอี้ยก็ตัวซัดอันเฮาคาเล้งนั่นให้รถเพกหนังหือปฏิอัมมีลองดูซุ้มเยอะก็รันดำลองหรือสีเปิ้ลก็ตื่นเลยรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่รีโดเซาเก่าเยอะก็คนหิมหอมเฮาขานั่นในโจกาฟิงฟ้าหรือสีมันแปลกเปิ้งแหลกหลายซึ่งหนังในนี้นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละในวันที่13 14 15 16 17 18ในจึงป้อท้องจึงไทยฝนตกเตนําหลายๆพื้นที่ในนั่นค่ะหลายๆองตินะคะเนาะก็ให้ฟังกันไว้นะคะลมกัดลมเย็นกลางในเจ้าก็ติมีดี21ถึง26องศาเซลเซียสนะคะไว้วันก็ติมี32ถึง37องศาเซลเซียสตั้งพายลมติม
มี10ถึง15กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่ะพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เอามาฝากบันพี่น้องเขาให้ฟังกันไว้โหปักมัน 60% ในพื้นที่กำนั้นแต่เร็วในนะคะเหมือนในผ้างึบงึบหลงไว้กำเร็วหน่อยนั่นค่ะตั้งใจดอนเกี้ยงใหม่ที่พี่น้องเขาอยู่นั่นค่ะรู้ว่ามีซึ่งหือพองตัวแต่เคนีบอกรัดถึงกันไรเฮาค่ะก็เดลิมาแลกเปลี่ยนตั้งหูกันสิเอามาปืนเผาบันพี่น้องเขาให้ได้ยินในตอนการเฮาค่ะที่ในซ่อมกันที่เฮาค่ะในฝนตกตั้งวันอ้อที่เฮาค่ะในเล็ดไม้อ้อที่เฮาค่ะในกัดหนาที่เฮาค่ะในร่มเย็นนี่นาในก็ตัวแต่เคนีถึงกันไรก็เดเป็นลองยินส้มเตเตวาในนั่นค่ะฝากดอนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะเนาะอมัดพี่น้องเขาได้ทอมตั้งเรดิโออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์เอามาพี่น้องเขาได้ด้วยผ่านทั้งไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และตัวดังไลฟ์ TikTok เขาค่ะหลายตีหลายตั้งเขาค่ะปืนปล่อยเสียงกับพร้อมกันมันก็ว่าพี่โมเขาโน้นอําเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงเยาค่ะมันก็ว่าอําเหตุการณ์ที่วิทยุค่ะเหตุการณ์เหมือนเก่านะคะเข้ามาในปีที่17เยาในค่ะเนาะพอถึงมาวันที่1เลินเตมาในก็ติดเต็ม17ปีเยาในค่ะเนาะสังเกตว่าเป็นหมาเป็นคนยิงคนใจเนาะเป็นหมาเป็นสาวอย่าพ้องห่างเลี้ยวหน่อยนั่นค่ะก็กะตอนนั้นค่ะได้ก็อยู่ที่ในมาปียาวเข้าหึงเนี่ยก็เลยว่าอายุอสักก่อนนำมาเนี่ยนั่นค่ะนะลองพังหางก็เท่าเกมาจอมหนังสังขระเมืองโค้งกลางหลวงเฮาเนี่ยมันไปหลอดไหลในนั่นค่ะพี่น้องเขากล้าใครกว่าจันกว่าตืดกว่าเค็งค่ะเราเนาะมันก็เท่าเหมือนกันนั่นใครอ่ะก็นั่นแหละมีที่สังเจอว่าตั้งในเฮาค่ะมดเสือเซียนเสือมีน้ำเจรีในจึงตั้งดอกมานั่นเนี่ยก็มันก็ตื่นดีหางลีอ่ำห่างในนั่นค่ะตั้งหางลีกวนเฮาค่ะนี่มันอ่ำเหมือนกันมันก็วนว่าอันตั้งหางลีในหรือเลยกว่าเฮ็ดนั้นเฮ็ดในเฮ็ดนั้นมีนั้นมีในมันก็ว่าอ่ำแต่เพราะยังอยู่ที่ว่าน้ำเจรีจังนั้นสิเนี่ยก็นั่นแหละตั้งหางลีอันว่าเนี่ยอ่ำกล้าผังหางตั้งดอกก้อยมันอยู่ที่เนื้อเจอเฮาค่ะตูคิงเฮาค่ะนั่นหนึ่งมดเสือเซียนเสืออําดูใส่เงินใส่คําหังก็บ่เฮาค่ะอาบน้ํามดเสือเซียนเสือคนหนุ่มตั้งใหม่เฮาค่ะบ่อําคือเสาเว้าหมองจําซื่อใดก็มันก็เข้มยาวนี่นั่นค่ะย่อก็มีน้ําจรีหมอจอยเทียมกันนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งอันนี้ก็เป็นลองตั้งอันห่างลีหรือสิเปิ้นสุดเสียงอํามีที่สุดเสียงไหลนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะอันนี้ก็ลําลองหรือสิเปิ้นนี่นั่นค่ะมาด้วยค่ะพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาตั้งเฮือนสอนไปมีไผตักมาให้ก็มีคนตุ้ยหลายๆก้วยนี่ค่ะก็มีเฮาค่ะมาด้วยดังแอปพลิเคชัน TikTok พองนะคะมีเผาต้องตักกันเข้ามาพองนะคะไปซุงค่ะปีโมขาวนุ่นค่ะนี่ก็เฮาฮักสู่ผิดไหมจะไหนค่ะกูรักมึงผิดไหมนี่ค่ะวันนี้สื่อ TikTok ก็ใจใสจืนเลี้ยงค่ะไปมวนค่ะยินชมขอบใจค่ะต้องตักค่ะนี่ค่ะยินชมขอบใจเหมือนกันค่ะปีอ่องก้นโสดนี่ค่ะต้องตักมาว่าลําปุ้นฝนตก3วันเดียวค่ะลูลมถึงไปอยู่ลีกันจมค่ะยอก็ยินชมฝนจอมนี่ค่ะนะตอนบอกมันหมวยหางลีหางงามมาตุ๊กเจมเจ้าเย้าค่ะกรุงเทพลงก่อเฮียงล้มลงก่อเฮียงล้มเนาะล้มก่อเฮียงอย่างนั้นใจเหล่าคือผันหักนะคะตรงตักมาก่อนยินชมความใจเหมือนกันค่ะปีอ่องก้นสดนางคำไหนนั่นค่ะมีเผอเทียงค่ะตึกห่างหลีเหมือนเก่าค่ะอินค่ะยินชมขอบใจค่ะแม่บัวค่ำค่ะคาเขาอยู่ตั้งลำปุ้นฝนผ้าอากาศลีอยู่ค่ะยินชมขอบใจค่ะนี่ลำปุ้นเนี่ยมันยังเหมือนกันบางทีตุกทัดกันสามมันบางทีก็ว่าเข้มแลบกัดเย็นลีอยู่ในนั่นค่ะเนาะกอบนั่นแหละมันก็ได้ถามว่าพี่โมขาวนุ่นคาตีเขาอยู่ในต่องติดฝนติดตัวค่ะเนี่ยหนึ่งพี่น้องเขาเอาฟงขึ้นมาไม่ได้มีว่าสภาพอากาศเป็นเชิงเหือก็ติดตุกมือไหลข้าวไหลมันติดมีไหวปั่นในฟงถือพี่น้องเขานั่นนี่ค่ะนะบอกว่าหลัดมาให้ในกำคำห้วยอยู่ที่ไรกำบอกขลัดกล่าวว่าตัวอ่อนเนี่ยตีเฮาเนี่ยตัวปีโมได้เป็นก้นเปียดเอในสัมเตวาจังนั้นที่ห้างนี้นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาตัวค่ะไม่ซุ่มค่ะปีโมข่าวนนตีเมืองปลายก็พังงึบมาอยู่เป็นกำค่ะอ่อนในค่ะตีตกอ่ำตกเดฟุนอ่ำฝนในก็ขันเจอขันโคเตเตวาวาเหมือนกันในค่ะพี่น้องเขาจังว่านั้นค่ะเดฟุนก่อมพ้นตีตัวก่อมตกตีห้าข้ามห้าข้าจิ้มเจอในค่ะเนาะไกลๆเฮ็ดเธอคันเจอค่ะนะลองตั้งเจอหนังไหนนั่นนะคะปลัดมาเจอไหนก็คุกเจไรเพ่งความหูหนึ่งคุกเจไรเพ่งความหูหนึ่งนะคะเนาะพี่น้องเขาค่ะด้วยไรหาด้วยอันในกลมหันเทียงยาวเอาเตะให้ถือลีในหาเพ่งความก็อำหันนะคะนะอ๋อค่ะหางดงว่าเฮ้ยค่ะหางดงเหมือนมึงงึบไว้เนี่ยค่ะ 14.4 ยินชมกับใจค่ะอ้อดีต้องตักกันเข้ามาค่ะนะหางดงเหมือนผลงึบไว้เนี่ยนั่นค่ะเหมือนกันค่ะที่ตั้งเฮาในก็ยันปูว่าเฮาค่ะอยู่ที่ในห้องสูงอําหัวต้องนอกเป็นซึ่งหือมือกลางในเจ้าในก็มือเข้าย่ําเก่ามองค่ะพี่น้องเฮาเขาเข้าย่ําเก่ามองเหมือนในนั้นอ่อนหูนําหน้าโดยท่านเขตเนี่ยค่ะเหมือนใจวงใหญ่เนี่ยค่ะเนาะยกก็ผู้อ่อนหูเฮาค่ะตระไดตาเฮาค่ะนี่ค่ะพออ้อนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนี่นั่นค่ะเบิ่นก็อ่อนหูนำนาลูกน้องปองปายสิครึ่งปองให้สร้างลองเพียวๆปัดๆนี่ค่ะ
beginning day นะคะในวันมื้อนี้เลยใส่เสื้อคลุมเหมือนกันคนฮู้บ่มัดบ่ย่ําเสียงนะคะเป็นหือตั้งตูเฮาในพี่น้องเขาว่าเพียวๆปัดๆอ่องที่อยู่ตั้นเซาห้องที่อ่องที่เฮ็ดการเฮาขานี่นั่นค่ะเอาย้อนปูว่าถึงนานๆเฮาค่ะก็สิมีลองเพียวปัดเฮาหมดใส่เสียงเสือหนังหืออ่องที่อยู่ตั้นเซาเฮาค่ะบ่ติอยู่ง่ายแง่มแล้วก็ซ้ําเข้ามาเข้าฝนยาก็ติขึ้นเพอนั่นค่ะน้องกูซ้ํากูงูว่ากูแมงจะล่างว่าจึมจังได๋ค่ะออพี่น้องเฮาเขาก็นั่นแหละก็อ่อนกันเพียวๆปัดๆเฮาหมดเสือเสียงเสือกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็เป็นทางนึงลองที่เฮาค่ะเฮ็ดลองหมดเสือในอ่องที่เฮ็ดการเฮาค่ะและฮิ้มฮ้อมเฮาค่ะติดตั้งสบท3ตีในในค่ะเนาะกลางวันนี่ก็เลยว่าอําตับลูกก็ซื้อกินข้าวค่ะน้องมากลางวันมื้อนี้ก็เปิ้นก็ติเลี้ยงปลาเขาวันจอมนี่ค่ะในวันเหมือนในนี่ค่ะนะก็จะเรียกว่าเหมือนในย้อนน้อมเหมือนนำค่ะปอกูพี่น้องเขายินปลาไอ้มันไอ้หือนี่ค่ะนะด้วยกายอยู่แต่เหลวในเคียนมาเนี่ยค่ะเนาะปออยู่ในห้องแอร์เคียนมาอยู่ไม้เอาเนี่ยค่ะค่ะซ้ำปอญาแหลกนะครับเป็นโฮเจ็บโฮจี้ผายเลี้ยวให้ในเป็นไมเกรนค่ะนี่ลีโกเนี่ยนะคะตั้งเปลี่ยนเมี่ยวในฟังไว้มือพองเฮาใครอยู่มือแหลดแหลดไม่ไม่จังไหนคะนะก็รู้เลยเงื่องไว้อย่าไปกะอยู่กลางปางอย่าไปกะอยู่ที่แหลดไม่นาเพียวกูจังเป็นตั้งเป็นฮิสโตกตั้งเป็นล้มแหลดและตุ้มตื้อถึงอสักซ้ายเจออะไรนี่นั่นค่ะลองตั้งเจอในเฮากูรู้เลยฮู้ว่าตัวสกอเป็นไว้จังหือตั้งเป็นกับตัวเฮาค่ะมีไว้จังหือพองรู้เลยยดหยาจังหือเต็มจังหนังไหนคะเนาะพวกเฮาค่ะฮักตัวเจ้าเก่าไผซ้ําเต็มมาฮักขลานเนาะเอาค่ะนี่ก็มาฝากตรงถึงกันหรือหรือใจก่อนค่ะเมื่อไกพี่น้องเขาว่าพางึบๆไว้อ๋อมึงงึบไว้ตีฝนอําฝนตีหักอําหักเต็มหูมาถ่อมได้เพียงความหัวในจํากันค่ะตีหักอําหักสายฝนเอามาห้องมือไว้นี่ค่ะสืบถ่อมจํากันค่ะ

เป็นว่าติฮักอําฮักเตฝนอําฝนนะคะเมียนพ่องเอาย่ําพ่องตะเหลวในหลีหลีเหย่าคานี่ค่ะพังงึมๆบ่ลงไว้เฮนี่ค่ะเนาะติความกว่าติมามาตกก็ตกให้เหย่ารู้ว่าในคําอกคําเจอเนี่ยนี่ค่ะเนาะลองคําอกคําเจอลองอันติรัดเพออําไลว่าจําซื้อในใกล้ๆเป็นค่ะนะบางปอกมาอันเฮาคาต่างเนือโซเชียลมีเดียให้มันหลีคึกตอนให้เปิ้นหันเฮาคาเฮาก็เปิ้นว่าเออมันทางมีตั้งซื้อเนี่ยเนาะกว่าตินั่นกว่าตีในว่านี่ตีเตมันนั่นนี่ค่ะพี่น้องเขาบางปอกมานั่นนี่ค่ะเนาะเฮาย่ําอําฮู้ว่าเฮาดีเฮาย่ําอําฮู้ว่าในกลางจะเฮาเป็นจังหือในนั้นค่ะก็นั่นแหละอย่าไปกอดแตบตัดคนๆนั้นว่าอ้าคนๆนั้นมันมีตั้งซื้อเนี่ยเพียวเออคนๆนั้นมันมักมันมีอ่ะคนๆนั้นมันทุกข์ค่าเนี่ยเพียวเออในอย่าไปกอดล้ําขาดอย่ากอดแตบตัดปันเผอสิก็ย้อนว่าบางปอกบางเลยมาอันเปิ้นเนี่ยเฮาค่ะนั่นเปิ้นเดียนเนี่ยอันเปิ้นใครเนี่ยเฮาค่ะนั่นกุ้ยค่ะพี่น้องเฮาเขาอันลองอันเป็นเตมีเตเปิ้นอําเนี่ยเฮาค่ะนี่ค่ะบางก็ใครให้เนี่ยว่าลองตั้งทุกอย่างคันจะเขาเป็นไว้จังหือบางก็ใครเนี่ยว่าลองอันตั้งซื้อนั่นมีไว้จังหือกะนานกุ้ยกอบนั่นแหละอย่าพุ่งหิบเตบตัดว่าคนก็นั่นมันผ่านเออมันมีเออจําซื้อหนังไหนค่ะเนาะย่อก็มันทุกค่าเออเป็นจังนั้นนี่ค่ะย้อนว่าเขาปันเนปันเฮาค่ะหันลองอันที่เขาใครให้เฮาหันนั่นกุ้ยนี่ค่ะเหมือนกันในนั้นค่ะย่ําพ่องตะเหลวมันก็ได้ทําปีโมคานนก็มีอยู่คือค่ะว่าปีโมคานนแห่งเอาแคปหางลูกล่างมาต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียล่ะแห่งปีโมคานนอันนี้ว่าลูกปีโมคานนเป็นก้อนอะไรซึ่งหือใครหันอ้อนี่ย้อนบ่ว่าพี่น้องเขาจงฮู้ค่ะหือว่าลองกับปันคิดกับซึ่งไหนในนี่มันจังเป็นเพอะไรเหมือนกันบางปอกมาในนี่ค่ะเนาะเพิ่นจองก็ให้หามว่า1อย่าไปกันนี่ว่าห้องลูกเขาใครอยู่ห้องเฮียนติเหลอย้อนบ่ว่าคนฮักเขาก็มีคนเฮาคาก็มีนั่นค่ะอย่าไปลาลีต่างแค่พังลูกเฮาคาเลยว่าอยู่ห้องเฮียนตีเหลอมันก็ในห้องลูกก็ในอยู่ห้องเฮียนอันกะขันใหญ่นึงเทิมในเป็น 2-3 เสียนั่นในต่างอันนี้เป็นตีปักตาก้นหายเขาอันที่เป็นจังเฮาคานั่นนี่ค่ะเนาะ2ในค่ะอย่าไปต่างแค่พังอันที่ลูกอ่อนกําให้กําครัวกําเขาเป็นที่เรียกว่าฮอร์โมนลองฮอร์โมนหุ่นมุนเลี้ยงป้ายตู่ป้ายเจอเขานั่นนี่ค่ะเนาะอย่าไปต่างนี่ค่ะย้อนบอกว่ามันติดจังเฮ็ดเธอเป็นตีเปิ้นไปปักตาตวยลูกเขาขาล้างขาเออลูกมันนั่นบ่เต็มทุนเดียวนั่นลูกมันนั่นมันนั่นไว้เฮ็ดแต่ว่าเนี่ยบางพอลูกมันก็ลัดความนั่นก็ป้อมมีที่เตรียมไว้สูงหาเนี่ยมันติเป็นลองตั้งซึ่งไหนมาเนี่ยนั่นค่ะเนาะก็นั้นลองตั้งซึ่งไหนหลูเลยฟังกันไว้นี่ค่ะย้อนก็อย่าไปต่างอย่างที่มันเนบันว่าเขาขามักมีหนำปนตีในแผ่วจำชื่อในค่ะเนาะยันรู้ว่ามันดีฟังไว้นี่ค่ะย่อก็ย่ำพองตะเหลวนั่นนี่ค่ะภายก้นหยอกเลียนเนื้อสื่อออนไลน์ก็มีน้ำบางตีมาในเป้าว่าพี่น้องเขาเลยฮับฮู้ว่าเปิ้นกับสืบมาหาหรืออําฮู้จักในมันติมีแอปพลิเคชันไว้ว่า Who Call ในนั่นค่ะเฮาก็ติโหลดแอปอันนั้นมาไว้ด้วยว่าหมายโฟนอันนั้นมันเป็นเพิ่นมันก็ติลาดก้นหยอกเลียนถ้าเป็นแอปเยเงินถ้าเป็นแอปอีสังบดีลาดมาเป็นขายประกันถ้ามันติลาดมาไว้กําเหลวเฮาค่ะก็ฮับเลยเฮาสิฮับมันมีที่เฮาในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็หมายโฟนก่อนนี่ค่ะย่อก็เชียงอันนึงนั่นนะคะพี่น้องเฮาเขาก็ได้มีเหมือนหนังว่าลองเจ้าหน้าที่ปลีกเขาปลอมมา AI มันปลอมไรนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาขันมันปลอมไรก็ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แน่นะสูเฮ็ดผิดในดูเลยอ้นเงินมาปันอัมมี่ค่ะเจ้าหน้าที่เปิ้นอัมมี่จังได๋พอครบทบเนี่ยลองตั้งหยอกเลียนจังได๋ในถึงมีสมาธิลีๆนะคะย่อก็กับสืบหาด้วยดีเจ้าหน้าที่ปลีกหมายฟุ่นฮิปแนท1441แจ้งความกันเลยเอาหลักฐานไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ค่ะนะอันนี้ก็เอี้ยวมังก็ว่าก็ในมันอาหางเล่าหนาด้วยอยู่เป็นนอกเมืองนั่นมันมาติดตามกับมันใครเขาวันไหนจําเจ้าในค่ะเนาะเออก็ถึง6เดือนเนื่อ1ปีว่ะจําเจ้าในค่ะเนาะตั้งคนๆน่ะน้ําหัวมันเป็นเพ้อแค่ผังที่มันต่างก็มันจะอันเตมันจอมเยอะก็กําไม่มาเฮามามีไว้ที่คงให้มีในสู่หรือเลยมาฮับเฮาคู่ของอังซื้อมาปันสัวน้ําหอมกระเป๋าอ่ะอันเป็นแบรนด์เนมว่าเจ้าในก็มีไว้อ่ะก็กระสุติเลยมาเอาเงินมาคายอ้วนมาปันเฮา 100,000 200,000 ในก่อนเลยนี่ผึกร้อยเงินกับปันถังว่าติเลยอยู่จอมกันทั้งคนต่างจึงเมืองมันหือกะใจค่ะย่าเปิ้นหยอกเหรียญเงินก็หายเปิ้นก็บอกไปเฮาค่ะจังนั้นจอมในค่ะเนาะเยอะก็เทียงอันนึงในค่ะอุบกันมาเป็นปีเฮาข้าวหึงค่ะเนี่ยปี2ปีเนี่ยลงทุนตื่นล่างจอมเฮาแลนะคะเนาะเป็นก็ฮักกันกว่านะคะเดี๋ยวมาเอาซื้อลงมือตีงก็กําอิดค่ะ 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 แน่ 4-5 แสน 1 ล้านก็ไม่เผื่อว่าเลยนํากว่าเนี่ยก็มีอย่างหายเสียบ่ค่ะแม่ก็ฮักก็
ไฮไลท์กว่าก็หักนางก็หายกว่าหายกับที่เลยกลมหัวนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จอมนี่นั่นค่ะอําหูเลยเจอกวนเฮาค่ะในนี่ค่ะเนาะลีลีจ้าๆมันหูไหลกอบนั้นอย่าไปละลิยุ่มเจอพาง่ายๆนี่ค่ะฝากไว้ปันกูก็กูกวนนะคะอํามีอีสังติเลยมาง่ายๆโดยเฮาค่ะอําลงทุนตื่นล้างนี่นั่นค่ะเฮาก็เถียงอันนึงว่าขอความนึกลิงอันในแลสุติไลไอโฟนกะคันทูอันนั้นก็สุติไอโฟนสุดใจ500สุติไลไอโฟน17เต็มเส้นทางไหนก็นึกลิงอันในกะบ่เข้ากว่ามันติหลุดเอาปืนข้อมูลเนาะค่ะกว่านั้นเงินในบัญชีในเยเงินเนาะค่ะหายกว่าหมดในนั่นค่ะอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะเดี๋ยวก็จอมวันเฮามึงเฮายําพองตะเหลียวเอาคายว่าผ้าห่มโคนอนว่าเครื่องใจห้องหุงมือว่าจําเจ้าในค่ะเนาะขายเฮาก็จ่ายเงินมากค่ะนายก็เลยเฮาได้มากนั่นแทงมาแทงจะเฮาได้เอาคู่ของมาปันสู่ตะเหลียวในเฮามาไว้มาขึ้นตั้งจ้านหมดเฮาก็เฮาได้เอามาแทงจ่ายมาก่อน10แสน20แสน100แสนในวันนอกหน้าปากของเฮาในค่ะเนาะจ่ายกว่าเยาของก่อมไรเงินก็เสียงกว่าเพื่อจติหามาเนาะมันก็หยับเนี่ยลองตั้งอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้ลองหยอกเลียนกินกันมือถึงทีในเฮือนในเย็ดทีเฮือนทีเย็ดก็มีป้าเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปันกูก็หนังคือพ่อเด็กอันนี้ถูกหยอกเลียนนั่นในนั่นค่ะโอ้พี่น้องเขาค่ะอันนำลองหรือเสพเปิ้ลย่ำพองตะเหลวนั่นหนุ่มยิ่งหนุ่มใจเขานั่นนี่ก็ตีหันว่าเหตุการณ์จอมเสียงเคทีวีได้ขับว่ามันง่ายเงียบเนี่ยในกว่ามันก็ไฮไลท์กว่าจึงจะในก็มีอันนอคาเลมาปืนข่าวหาอยู่ตาสีคือนั่นเยี่ยวในนั่นค่ะก็นั้นดูล้ำได้ถึงลูกหลานพี่น้องเขาเนี่ยค่ะอย่าไปให้กว่าตกล็อกเป็นจื้อก้นอันเหตุการณ์ผิดปักปึงหมายมีล่าล่าเนี่ยอันนี้ก็เอามาฝากตนจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะปอติมาตุ้ยเนี่ยค่ะจุ่มจะเพี้ยนอันนั้นก็จะเพี้ยนอันว่านั่นค่ะจุ่มหยอกเลียนเนื้อออนไลน์นั่นค่ะตีเว้งหยวงงานเมืองไต้ปอจานนั่นเนี่ยก็จุ่มจะเพี้ยนเขาอันเหตุการณ์หลอกเลียนเนื้อออนไลน์ซะนั่นออนกันกับซื่อตีลินจอมวันนอกหน้าปางในนั่นค่ะอ๋อก็ในพื้นที่กลาดกว่าที่ข่าวเขาไว้ว่าเขามาซื่อตีลินจอมวันนอกเสียเฮ็ดล็อกขาดโห่ไว้เนี่ยค่ะมีก้นวันขำเอาชื่อเขาให้ซื้อปันก็มีเหมือนหนังโนมินีนั่นค่ะเนาะเมื่อเหลวในก็เงินต้องก็หายหยาบนะเลยก้นวันก็กาเลยขายกินตีลินปูหมอนนายยาอันเฮ็ดไว้นั่นอันมีไว้นั่นพอหึงมาได้ก็ก้นวันในพื้นที่ก็ที่หายกว่าจอมคือก็อําฮู้เหย้าเนี่ยค่ะคนในพื้นที่ก็ลาดจังไหนในเวงก็หันจุ่มจะแผ่นเขาเข้ามาอําหึงสังเขาเดี๋ยวมาหาอยู่จอมวันนอกเหย้าเพิ่นก็อําเอาลึงเอาไอ้เยเขาจึงในสีกว่าถึงลัดดีแล้วก็อําไล่ในนั่นค่ะก็นั้นแหละข่าวตับซึกมันเตรียมบอกว่าในข่าวตั้งหาวันปนมาในที่ยอบไหลจุ่มเหตุการณ์แจ้เพี้ยนหลอกเลียนหนึ่งออนไลน์ก้นเมืองเข86ก่อก้นเมืองมานแทงเก่าก่อที่เมืองไตปอดจานนี่ค่ะออกจำหนังตั้งเมืองปัดปืนเตะก่อที่ยอบไหลแจ้เพี้ยนอยู่1เหง2ปากปลาย7ก่อครึ่งปองตาที่ส่งเมื่อขึ้นเมืองเขาอยู่4ปากปลาย61ก่อในนั่นค่ะก็นั้นวันเฮาเมืองเฮาก็อํารถเพยเฮานี่ค่ะที่มีก้นหลายๆต่างตีดังสี่เลียนมาอยู่เซก็เหตุการณ์หยอกเลียนหนึ่งออนไลน์ลูกหลานเท่าคำมันก็ป้ากว่านี่มันก็ไรลีมันก็ป้อมไรลีมาเปิ้นก็ป้อทุบๆแหมๆลู่หายตายกว่าก็มีจังน้ำน้องตั้งเสื้อในก็ถูกเลยไว้ฟังกันนี่ค่ะยันว่าวันเมืองเท่าคำมันหาเงินหยับเนี่ยนั่นขนาดน้อยก็มีลองห่มลมนี่นะคะเลยปลายผัดเพกันมาสิวักเต้าซึ่งหืออะไรก็เฮ็ดเนี่ยอันนี้ก็หันถึงกลางใจอยู่ก้อยกาซึ่งหือก็ลีอย่าไปก็ทุบๆเนี่ยลองอันน้ำลีเสียอิดนี่ค่ะย้อนสู่ปันกูก็อยู่ค่ะนะก็มีมาด้วยเทียงค่ะเมื่อวันที่11เดือนธันวาคม2526นั่นในคณะมือว่าในค่ะก้นหยันเมืองห่มตุ่มเมียนมารวมเข้าเมืองในเมืองไทยญาจนตีติงยอบ8เทียง36ก่อในค่ะออกในก็เจ้าหน้าที่บริหารตั้งลงเขาติงยอบไหลก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาลักลอมเข้าราตั้งเมืองถึงไทยใน1ปัก49ก่อตีใน7ตอนพิษณุโลกในค่ะมือป้นมาวันที่7เดือนธันวาคม2526นั่นก็สืบกดทัดซับเซต้องถามเขาแทงก้นซื้ออัญญาตินยอบนั่นลาดว่าเมื่อไปย่ายอบนั่นเขาลูกตีพักดูหลานตะคิเล็กแม่สายเซไหลมาลือเศร้าไว้ที่เฮือนหลังหนึ่งตีเกงหายโจเขากับนั้นแล้ววันที่11เดือนธันวาคม2526ในก็6ค่ำหมอก3โมงปลายเจ้าหน้าที่เขาก็จังขึ้นมากดทัดด้วยแทงตีเฮือนหลังนั่นเปลี่ยนเฮือนอัมมี่หมายเฮือนอยู่ไว้ในวันตีเอิงป่าอ้อยดอนชัยเจตวันเก้งหายนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจังซ่อมไรทั่วผันก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมามาหรือเศร้าไหวเป็นใจ17ก่อยิง19ก่อห่มตั้งเสียงมี36ก่อเสื้อเขามียังอันแต่ดีกว่าเหตุการณ์ที่กรุงเทพและหิมหอมเจ้านั่นตีเลยกับสืบในนาป้อยจ้าเสกาส่งปันในตีเลยจ่ายหนึ่งก่อเลยหาเหงถึง 10,000 วัตต์นะคะอ๋อเจ้าหน้าที่ก็มาดหมายต้องไว้จื้อเสียงเขาเสไว้นั่นย่อก็ตีลูกตีโคคำไหมมึงหมายหนึ่งตีเมษาตะคิเล็กเสส่งเมื่อขึ้นดังเมืองเจ้าเก่าในนั่นค่ะอันนี้ก็ตึกมีหลักเขาเมืองมาอยู่ตาเสกับนั้นอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้หมออยู่หมอกินฟังอยู่ฟังกินกันตีตื้อแคมมีเหลือเสเปิ้ลในนั่นค่ะฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ้อลัดเลยลองตั้งข่าวเงาลองแห่งการยันเมืองเนี่ยเขาคาก็มาถ่อมด้วยเพลงเกี่ยวกับไปลอง
ทางการยันเมืองกันอีดอ่อนหนึ่งตีตื้อแคมดีในคาโน่เขาขับมาสืบถมซ้ำกันคาโน่เกี่ยวกับไปลองเตยยันเมืองในนั่นขับมาฝากตัวจู่ถึงปีน้องเขาขับไฮเลนินถมซ้ำกันค่ะนะสิบนินถมซ้ำกันค่ะ

ไต้หยันเมืองเหนือนั่นค่ะยันบอกว่าคึงปองให้สร้างนะคะมาหากินลิงต้องหนังหือบ่ได้เลยอยู่เซาเลยไงรวมเจอยันบอกว่าวันเฮาเมืองเฮาก็ลองห่มลมลองลดแล้วก็อ่ําบ่มีนี่ค่ะอยู่หยับคันเจอบางทีก็เปิ้นก็อยู่ง่ายบางทีก็อยู่หยับตอนดาค่ะวันก้นเมืองเฮาค่ะยันบอกว่าผู้ใหญ่ก้นหลงนี่ค่ะอันใหญ่อันหลงก็รู้ลมตื้อถึงอ่ําเตรียมทนไหลนั่นค่ะเนาะยอก็ไอว่าจีว่าหุงก็แก้เมื่อก็เขียนจําซื่อในซึ่งเฮ็ดให้ก้นวันก้นเมืองอยู่หยับเตะๆนี่นั่นค่ะความนั้นเฮาอย่าไปแจกเพกันว่าสู่ขาวไม่ล้ําเนี่ยค่ะสู่เขียวเฮาลายจําซื่อในก็อย่าไปแจกเพกันบ่ว่าเป็นไต้เหมือนกันนั่นเยาพี่น้องเขาค่ะความนั้นมังก็ในพี่น้องไต้เขาค่ะก็เลยย่าเปิ้นปลูกฝังอันนั้นก็เปิ้นรัดใส่อีหยังในเขาก็ติดต้องอันนั้นอยู่ติ๊กๆนี่ค่ะความนั้นแหละอย่าไปไว้ใจเกินกว่าภายหลายภายนึงอย่าไปไว้ใจว่าอันนั้นดีอันนั้นให้เฮาหลุเลยกว่าต้อมเส้นตั้งสายกลางเมืองหนังพุทธเจ้าเขาลาดไว้ปานนั้นอันใดดีก็เอาอันใดดีก็อย่าไปเอากันนั้นก็มันก็ติดตื้อแคมดีนั่นค่ะนะเนาะโจกะข้าวยำเตะมดเสียงนั่นเนี่ยค่ะตีนยอบไหลนะคะในวันเหมือนในตีนยอบไหลก้นมึงมึงมึงมันเปิดเสียงขายหมันตาขายหมันตาเออนอกบนห้องหมันตาตรงใจพี่น้องเขาค่ะในค่ะในก็ตีนยอบก้นมึงมันเปิดเสียงขายหมันตาเนี่ยนั่นค่ะจางก้นแห่งการยันมึงพิษปักเปิงหมายมีเยี่ยก็อ่ำหับลูกกาก้นไทยจอมเนี่ยนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ภัยท่องเที่ยวทัวริสเขาตีนยอบไหลก้นเมืองมานเปิดเสียงขายหมันตาจางก้นเหตุการณ์พิษปักเปิงหมายมีเป็นแห่งการยันเมืองเนี่ยก็อ่ำหับก้นไทยจอมเจ้าหน้าที่ภายกดจัดกดทัดได้กองกำกับการ2ในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเขานั่นก็อ่อนหูน้ำนาเรพลตำรวจโทอริอวิรุธสุขแย้มนะคะสารวัตรสืบสวนเนี่ยค่ะโฮมกันตั้งภายสถานการงานเจดอนเก้งใหม่เข้ากดจัดกดทัดตีนยับก้นเมืองมานเปิดเสียงขายมันตาเนี่ยค่ะเยี่ยวก็จัดด้วยสายตาว่ามีหมอกกระหือเนี่ยนั่นค่ะเดียวก็จางก้นแห่งการยันเมืองพิษปักเปิงใหม่มีโฮมกันอยู่หาก็ตั้งบทดังเสียงในสืบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาว่ามีก้นกวาดตึงลาดนี่ว่ามีก้นเมืองมานมาเปิดเสียงไขมันตาโยก็ไขเจ็ดด้วยสายตาที่ในในค่ะออตีหิมจันจอมเก้งใหม่ในค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันจำจำที่นั่นในค่ะโยก็ต้องเลยกว่ากดเจ็ดกดทัดด้วยโยก็เอาหลักฐานสักสี่สีเสียงนั่นในค่ะเป็นเจ้าของมันเป็นก้นเมืองมานในค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนกดเจ็ดกดทัดด้วยเฮ็ดเก่งกว่าซื่อหมันตานะก็การตั้งเสียงนั่นก็อ่ำหับในนั่นค่ะอำหับคนไทยเนี่ยค่ะเอี่ยก็ลาดว่าให้กว่าเจ้าดิสืดหมันตาในเสียงดังดีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอี่ยก็ลาดไว้ว่าหมอกันนั้นในอําจังหวัดภาษาความไทยไรในนั่นค่ะเอี่ยก็เป็นรองอันดีฟิงยามอันอําลีนั่นค่ะเนาะอําว่าเด็กเปิดขายเสียงดังเมืองจึงไทยสิเนี่ยค่ะเอี่ยก็อยู่ดังเมืองจึงไทยเนี่ยต่อสืบนั่นมาเจ้าหน้าที่เขานั่นก็ห่มกันนั่งไผ่สถานการณ์งานจิตตอนเก่งใหม่แล้วไรกักกดจัดกดทัดทบทบยากลเมืองมันเหตุการณ์เนี่ยค่ะกดจัดกดทัดสายตาวัดสายตาเจ้าในสิให้พิษปักปึงใหม่มีจ่องไก่ตีนยอบมาเลยตั้งมดหาก็เนี่ยนั่นค่ะมีหนึ่งก็เป็นก้นเหตุการณ์บริษัทในนั่นค่ะอันติลาดมานั่นอ่ำมีไหวคว่างเหตุการณ์อยู่ตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะเอี่ยก็เสียงในเปิดมาไรหมอกสองเลินเนี่ยค่ะเอี่ยก็มีลองปืนเผาในกวนเมืองมานเขาอันอยู่ตั้งเซาถังดังเมืองจึงไทยตั้งเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในไฮออนกันมาซื้อมาซื้อหมันตานั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาลองตั้งผิดว่าเป็นก้นแห่งการยันเมืองอันตีมาเหตุการณ์เลยอ่ำไรย้อนขว้างเรียกก็เหตุการณ์นอกเลือเสอันมีสุนตีไรเฮ็ดนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะเนี่ยก็อ้างว่าเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีจำหนังหมายมีปี2เหง5ปากใบ60มาตรา8ในนั่นค่ะเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งสิ่งนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ตียอบเสเนี่ยค่ะเอากว่าที่ห้องผลิตผู้ทอนจ้างเผือกเจดวันเก้งใหม่เนี่ยค่ะเหตุการณ์พิษปักเปิงใหม่มีกว่าในนั่นค่ะก็นั้นในย่ำพองเฉลียวนั่นเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายปืนอ่อนกันกดจัดกดทัดห้าวเฮี้ยงแน่นพี่น้องเขาจะเจออันมีไว้วัดไว้อ่ำเตรียมโทนพี่น้องเขาจะเจออันมีไว้วัดไว้เหตุการณ์อ่ำแมนตีแมนตั้งมันเจ็มเจนในก็หลู่ไรฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะอย่าก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นค่ะอย่าไปโฮมตุ่มกันเป็นหมู่เป็นจุ่มอยู่นำเนี่ยนะคะย้อนประวัติมีเจ้าหน้าที่ปืนกดจัดกดทัดกดจัดด้วยนะคะดีกว่าตั้งไหลไปตั้งไหลก็เอาวัดไว้กว่าซ้อมเอาไว้กับตู้ในนั่นค่ะแล้วก็ไว้เหตุการณ์สมุดคู่มือทะเบียนรถในรถเครื่องรถลงว่าถึงเส้นในค่ะเนาะห่างเฮียนกันไว้ให้ง่ายง่ำตอนจัดเจ้าหน้าที่ปืนกดจัดกดทัดแล้วก็เขาขาดเดี่ยวในซุ้มข้าวย้ำในนั่นค่ะจะซื้ออันอันไปมีวัดไว้อีหยังมีไว้ห้องการอเมนตีเหตุการณ์อเมนรองแมนตั้งมันจะนั่นก็ฟังกันไว้หลีย้ำพองจะเหลวนั่นเปิดกดจัดกดทัดเยอะก็มันเป็นปัญหาใหญ่ลงอำมาตย์เป็นรองยาเมากำอำมาตย์เป็นรองก้นมีไว้วัดไว้หลายๆอันเหมือนหนังก้นเค
อันเมื่อว่ามือซึ่งเปิ้นตีนยอบกับไรว่าหลวดมันปีนเหยยอก็ตีนยอบไรโคของอาวุธเป็นก้นก่อการให้เขาหน่อยยอก็มีเรายาเมากำมีเรารองกองกังเฉมเชื่อในสีมันจุ่มเตือถึงรองมันกึมตั้งเมืองซึ่งไทยในสีเปิ้นก้นออกกดจัดกดทัดเฮาเฮียงหลายๆฝ่ายเปิ้นก็เหตุการณ์เต็มตีนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาขายยอก็อำหึงอำนานเปิ้นก็หางเฮียนกันไว้ตอนดาดีนั่งหัวคำในตุนที่เก่าเขาขานันเปิ้นดีมีปังป้อยหลงเตเตวาอันเปิ้นดีถึงปองให้สร้างนั่นขนาดกำนั้นแหละต่างซึ่งเมืองเปิ้นนี่เขามาเอลเลยตั้งเมืองซึ่งไทยนั่นนี่ก็เปิ้นก็เลยหางเฮียนไปลองมันกึ้มลองรอดเพกูสามแสนเปิ้งกำนั้นแหละเขาขาหลูฟังอยู่ฟังกินกันจอมอันนี้หลักมาหมอกรัดถึงป้อมไอพี่น้องเขาขาเนาะกูก็กูคนให้อ่อนกันใส่ใจยอก็อยู่ให้หลอดเพกันกูก็กูก้นเสก้ำในนั่นค่ะผาดันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากวนเนี้ยคานะพี่น้องเขาค่ะจงขึ้นมาหบมาทุบจอมปอมไปปีน้องน้องเขาแทงตอนแต่ในวันเมื่อไงยินจมขอบเจอใหญ่น้ำอันไว้เขายามีกาขันมาถ่อมจอมเขาค่ะย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีกลางยันเพเข็นกูก็กูก้นเสผาดันพี่น้องเขาเมื่อกว่านคานะยินจมขอบเจอใหญ่น้ำค่ะเมื่อสุนค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวมี

0: เงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทุกภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่น BRICSเป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียรหากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ airbnb.org โดยนางสาวคริสตินชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิตาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และครูมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาดบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาดซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชลินขับร้องกับคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวรีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะเจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มันสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนื้อจอง
4: ปอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี่
3: นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมขนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็ลึกถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรเป็นจังหวะยังไงไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็เป๊ะตูชื่อหัวใจคอมมอนหรือเจ้าใจคอมมอนอย่าลืมเจ้าใจคอมมอนประกันสังคมเจ้าใจคอมมอนข้าราชการเจ้าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเจ้าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเจ้าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเจ้าใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะมัวใจย่อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสชแอปพลิเคชันสปสช ไลน์สปสช แล้วก็ผู้สอต้องมูลนูเผาสปสช1330 เรากู้ต่อเทีย
8: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเต่าจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต่าตู้แอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อหาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตะกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมึงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าจงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวรอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เมียวซงอีจงนะจึกที่นิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพุธนูตีเก่าเปยรู้จื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูงวนย่างจัวรู้เจ้าหลีเร่เน่งเก่าช่างตูจ้ากือกังนูนัวยอมบัวปีกีย่างจัวรู้เจ้าหลีเร่เน่งเก่าเยี่ตูจ้ากือกังปีกีโยนาจัวชงนัวยอหนึ่งชงดอกหนัวกุยอจัวเสียงว่างรงชาจอกังจอนตูสูต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสียงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวหนูเจกูเต้าจออีร่างลู่จ้ากือยอเงี่ยช่อเสียงว่างร่างลู่จ้ากือมัวลุ่มเบฮาตากลางนอเย็งมากูมัวจะลู่จอจัวเป้สวดเล่าเต้าลู่กงเกลอเจอวเกตังเหล่ามาอวนได้นัวหนูเจคูทอเปจ๋อน่ะจึกตีนิ่งจางพงยืดสวดเหล่ากือเมงังลูใช้หาลุนน้องย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเต่าจวนเมย์สวดชัวเล็งสวดถูกือลุนรูกุย้ออวพงยืดอวเกมากูหวังให้เจ้าชะฮตาสวดเล่ายืนรูกุย้ออวพงยืดอวเกทบปีมึงจู่จัวเท่าสาวเอจวนซื้อนัวหนูเจมกูหอยมัวจ้อสูสือจอลูทางจัวเปสวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือทางได้กือกูยื้อจอลูทางจัวเปสวดเล่าเต่าเป้าหนูเจยออีจ้างสูสือกือทางหาจูนูนัวหอนูนัวหนูเจย่างจัวนูวันพุธนูติเก่าไปรู้จื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวมาเยออีนู้กือโปหูหาตานู้วันพืชมงคลมาย่อนู้กือจ้อตุ๊กงตุ๊กลงคือยอดตัวเตะเชือไทยสวดเลยมั่วเก๋หวังหนอมาย่อนู้คือฮูฮาตาวันพืชมงคลหนัวมากูอยู่มั่วกะลีเก๋ใจคือยอดจวนเต่านู้หนัวมาเยออินุวันหยุดราชการห้าหอมาลู่ทางฮาซูนเต่านู้วันพืชมงคลหนูเจ็บยังเถ้าอู้มาย่อจัวเถ่าคือฮาตายอสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโนมานูนัวนูเจยอนนูคือมัวกะลีเกใจเหาะมัวกะลีเกใจคือยอลุเช้าลุกลางลุสู่เช้าลูชาปูจัวจอตุ้งคงตุ้งลงคือย่อจวนเต่าเตะเฉือไทวิย่อฮาตาโปยมั่วกะลิเกใจอ้ออย่างย่อจัวนู่นัวย่ออย่างเทิ่นเต้นุ่ยเจย่อพระราชพิธีพืชมงคลมาย่อจัวกะลิเกใจหนัวพิธีหนัวนุ่ยเจโปยัวจ่อจอคือสั่งเหาะตัวอัวพิธีกุยอทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆมากุยอมั่วน้องเปโลน้องเต่าน้องงาเตะกอเตะอย่างเลยหนัวเจ็บมั่วจะลุอวพิธีจวนเดาเจ้าลิกาลิเกใจกว่าอวกงอวมองปูจัวจอตุกงตุลงกุยอจวนเดาเตะเฉียวไทยหนัวกว่าเตะกงเตะลงหนัวชอมั่วเตะกังมดลังกอจือเถ่ากุยก็จอมองเหล่าเจเนื้อลูกลูกเต่าจองอวจวนจอตุกงตุลงเต่าเตะกงเตะลงคือจองหนอวิโยฮาตาจอตุกงตุลงมานี่ย่อลากฐานคือเจ๋งแจ้งเหงคือย่อจวนเดาเศรษฐกิจคือย่อจหูเตะเฉือไทยหนอเตะเฉือไทยเฮอีลู่เตะเฉือไทยคือเป๊ะจอกงจอลงสร้างหนอจวนหรือลู่เตะเฉือเฮอีลู่เตะเฉือไทยคือฮาตาโมเตะกงลงคือจองเหงมาพิธีหนัวนู้หนัววันพืชมงคลนุเจนิวกุมมัวพิธีคือเจ๋งแจ้งเตะกะลิเกจากโกโก้อย่างเถ้าอูลูมาเด้นเด้ลูเหล่าหน้านู้นี่เนาะจูหน้านู้นี่เนาะกูเจ๋งมั่วพิธีหนัวฮะมาพิธีหนัวมาหนูใช้เตาหาตาหนูย่ออีพิธีคือหาจัวสดเล่าเตาเป้าหาตาจื้อนู้หนัวมึงเนาะจื้อนู้หนัวมึงนุเจงานเกียจัวรู้ใจคือจอตุกงตุลงอยู่ว่าจอกงจอลงเหล่าหนัวถั่วเต่าขาจัวสดเล่าเตาเป้ามาพิธีที่อ้อนุเจย่อพิธีคือโปหูหาตาพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาพิธีนัวนุเจยมัวเก๋กังไถเต้หนอไถเต้เอคาจัวสดเล่าเตาเป้าจงเลสู้เทิงเต้คือกูหาตางางจัวรู้ใจเก๋จอกงจอลงเหล่าหนอคือย่อจัวเต้เฉยไทยฮะเช
超给啊超路沙超刚超入不做脚都工都龙个鸟做完到地球台嘛努完喷蒙混你只要一努个啊我走嘞得咖喱给在个哥哥个羊当路斯都是嘛努整哟一努个沙滩做塑料都能拉得塑料到上不哈啊包住给转经的叫个多功多龙哦，嘛为嘞为嘞努啊，努姐努努古用么？帕拉查皮提嘛，要做的苏东卓努姐，古么给讲รับสัญญาณถ่ายทอดอ๋อพิธีหนัวคือย่อจวนนู่หนัวมานู่หนัวย่อนู่วันหยุดราชการมาปีรอจัวเถารู้ชื่อเห่าคือย่อหยีแตงนู่หนัวมารับสัญญาณถ่ายทอดรอเปล่าคืนคือย่อจวนเดาสุต้องจัวเหาะรับสัญญาณถ่ายทอดเก๋กังคือหาตายย่อพระราชพิธีจวนนู่วันพืชมงคลมากูกุมมวยจะรู้ตัวเต่าจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าหาตานู่หนัวย่อนู่วันพืชมงคลเนาะกูใส่เตาหาตาซื้อน้องมองน้อยใจย่อรู้ใจเก๋จ่อกงจ่อลงเหรอเอกูหอมมดจะหลุดทางเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวน้อยใจกูหอยัวหลุดจ่ออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊สุดเลยหลุดกงเก๋หล่อเจอวยเก๋เออีปลาน้อยใจกูมาเลยจ่อกางหลุมมัวหลุดอย่างจะหลุดทางจัวเป๊สุดเลยเตาเป้าจวนซื้อเอกูจ่ออีช่างซัวปังเสียงกือมั่วลุ่มเบหาตารู้เน่งเถาอูใช้จึงมัวเหล่าเอกุมัวช่างหนัวจะหลุดจอจัวเป้สดเหล่าน้องอัวเก้

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวตะกังลุมมัวอีจ้างสูสือเจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามันจ้างสูสือนัวหนูเจเยออีจ้างสูสือคือย้อจวนเหล่าจอหนูจื้อคือใช้ชัวเต้เกมอกเก่งๆกลมควบคุมโลกกระทรวงสาธารณสุขกูเตาเติบตัวเจ้งตรงจัวเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่าเตาเป้าหาตาตั้งชื่อนัวมาจื้ออีตุกังมอคือฮูหาตาเชื้อโคโรนาคือย้อจวนเหล่าจอจ้าคือหยบปัวจวนเหล่าลู่เซงฉะเชิงเศร้าเติ้ลมาตั้งชื่อนัวเจ๋งเก๋ชวนจวนเจ๋งจื้อเตามั่วเก๋กังคือหาตาตุกังมอหนัวกังลูกี่จวนตัวหนึ่งเหรอย้อจวนเหล่าจอจ้าซื้อมากูเจ้งตรงจัวเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่าเตาเป้าเอสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังฮ่าจื้อช่อเจอฮาตามั่งป้งช้าเชิดเขาเล่นเตาหนัวหนัวยอเกกังเจ้งตรงจัวสวดเล่าเตาเป้าซื้อฮาตาจื้อทุกังมอหนัวเหรอเอสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังมาจ้อหนูจื้อปกูฮาเลนหนัวฮาตาเจ้าเล่เก๋เตาชวนจัวเหล่าจื้อฮาตาจ้อตู้เจ้าเจเชิดเฝ้าย้อจวนเต่าอีลูลูไทยโปหูหาตาถ้ำอีลูถ้ำหน่วยอีลูขอจัวกุญย่อจวนเต่าลูเสงฉะเชิงเศร้ามากุญจื้อหาตามั่วตูกังมอไวรัสโคโรนาหนัวตูกังมอหนัวหนูเจนื้อจงอย่างเลเราชื่อเหมือนชื่อท่องเก่าตูเชื้อไวรัสกุญย่อลูหอบเป่าเต่าตูกังมอเข้าถั่วโควิดเก่าจัวหนัวกุญจื้อจัวยังตั้งลูมาตั้งชื่อหนัวหนูเจนจื้อย่อจวนเต่าลูเสงฉะเชิงเศร้าแต่ชื่อมาจริงชื่อเต่ามั่วจอต้นนึงคือเตาใจถูกกังมอหนวงกังรูจัวตัวหนึ่งรู้เจ๋อมาสุดเราอยู่เตาเจงฟางวิยอหาตาเล่นตือกุญแยมงช่างจวนเดาเตี้ยขอจัวเล่นเดามาหนุ่มวยจอดจ้ากุยปัวละสูเตี้ยเถาไปย่อจัวเปเตี้ยจ้องโลเอ็ต่อเตี้ยหาสองโลนี่หอมวยจอดจ้ากุยจอดจ้ากุยปัวเดาโนมาเปย์อยู่เตาเจงฟางหอจุขอตาถูกกังมอหนวงนุ่ยเจนี่ย่อจวนเดาจอดจ้าหนัวมาเปย์จืดช่อมึงก้อมึงพังโลฮะเตี่ยเถาเป้ย่อจวนเตี่ยเขาเชิญคือมั่วเล่นเต๋าหนูเจก็อยู่ตรงจัวก็ใช้เตี่ยกว่าหูหูหนอจัวอ้อใช้เตี่ยกว่าหูหูหัวยอหตาเล่นคือไม่มึงจัวบริเวณคือมั่วจอบปัวต้องเต้าเห็นหนูเจเถาเม่จอกั้งลูอยู่ตรงสังเกตอาการเด็กอยู่ทุกเข่งหตาอยู่ปวดกู้เต้าปวงกู้อัวปังปวดเต้าปวดเจ็งเฮาซาอยู่ก็มั่วก็มึงจัวพื้นที่เสี่ยงเอก็มั่วอาการ

ขอนัวมึงยอดจัวขออู้ขอนัวเอติเถาเป้จ๋ออ่ะคือที่นิ่งจางหอมมือฉ่างจัวเต้ขอจัวคือหนึ่งมวยจะปวนดาวดาวโลเอเต้าใจทุกข้างหม้อหนัวมาโยเต้าตีไทยนัวเนอมากูหอมมวยจะหลุดทางเลยนัวจัวสุดเลยเต้าเป้าเลยนัวหอเอจวนซื้อนัวนุ่ยเจียวมัวฟัวจัวเล่นั่งคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจัวนู้นัวแต่พังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ๋อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเล่นั่งกุนถั่วต่างฮาเลนัวฮาตาจ้อฟัวจัวเถายังชวนนู่มากู้กู้เลยหนัวเตอร์ชมากูมัวดาวดาวขอเฉยกูเจ๋งมัวนั่งย่อจัวเจ้าเจ้าเฝ่งปวนตะไทยแกลางมัวจัวลู่ลู่นั่งลู่เฝ่งดาวนุ่ยเจนั่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ฮงสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่ลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกฮารุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจัวนู้นวลเต่าฟัวจัวจ้าย่อจัวคือยังเล่นเต่าหนึ่งเก่าอี้จูหนึ่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวคือยังเล่นไปเจ้าอี้จูไปเจ้าเชียงองศาฮามัวจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันจื้อเล่นหัวฮัตตานู้นัวฮับพี่กี้นุ่ยเจ็บกูเจ๋งมัวเก่งขอเชากูมวลนั่งย่อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าฮะนู้ตีเก่าจื้อจูนูตีเก่าหยี่รู้จื้อหินจูนัวนอมาสุดเลยกูอยู่เตาจิงฟังจูขอฮาตานางเจงย้อนเตาลูกกูห่าอ้อย่อจวมเจ้าเจ้าจูเชียงเจ้าเฝ่งปวนเตอไทยแกลางมวดเป็นขอเชิญมานางอยู่ลู่ลู่เหงหนอมาเฝ่งเต้าหนูเจมนางกูอยู่ลู่มึงจนเดอพังนุปงเดอพังเก่าเต้มาย่อคือจ้างจวบพังนุปงหนูเจนางย้อนเตาจ่อมากูหอมมวดจะลู่ถังหนัวจัวเป้จ๋อน่ะจุกตินิ่งจางสุดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้สุดเล่าอยู่เต่าใช้ชัวตุเข่งตัวช่องจัวขอฮาตาม่วนเต่าเต่าขอเชิญมาฟุ้ยจัวกู้กู้เห็นเดี๋ยวถอนซื้อฮาตาจ๋อฟุ้ยจัวหนูจะได้หลงเป้าปีเกียม่วนนั่งลู่ฟุ้ยจัวจ้าปีเกียหนูเจ็บตีเถ่าไปลู่เจ๋หนูหลงเป้าเจอเลยจ๋อฟุ้ยจัวจื้อแย่งเจ๋ออวดจัวก็ม่วนเป็นสื่อเต่าใจเขาถั่วย่องหยิกเกินเก่ามาอยู่เต่าใช้ชัวตุเข่งตัวช่องอ๋อตีท้ายอยู่ตุเข่งตัวจงกว่าช่อเตาใจเต้กำมอเขาถั่วจวนรู้ใจต่างสื่อนัวเอเมสวดเล่าย่อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวทรงเลี้ยจางซื้อส่องต้องต่างฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกลอเจทางเปะเต่าจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองแต่รู้เสียงจังใหม่คอมเมนต์ตัวเต่าจวนเดินดูเพจเฟซบุ๊กคือมัวลุ่มเบฮาตาสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าป่วยเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราชื่นเต่าสู่ต้องตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์ซื้อเป๊ะอ้อยเชียงเจ้าศูนย์ศูนย์เชียงมากุญซงชาตัวใจเมย์ชัวชัวเล็งชัวตัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่ลูมัวอีจังสูมงตัวจะลูสังจัวเปจ้อน่ะสกุตินิ่งจังพงยืดสวดเลยเต่าเป้าเออีปลาหนูเจกูมักเลยลูจอที่เกลอเจกูเมสวดเลยทอตัวมาจังสูมงตัวนัวหนูเจชื่อเสงยอจอกุตี้เสงมงช่องตูสังจังสูนัวยอว่างเก่าเราซื้ออีลุ่มเบฮะอ๋อหนูมัวอ้อลุ่มเบสหายอีลุ่มเบซื้อเตเถาเมื่อกันแรกกันตูจีเป้าหนูเจยัวหาออลุมเบอ๋อหนึ่งหาตาหนึ่งมอออลุมเบมาตูสร้างจังสูนัวยอว่างเก่าเราซื้อแง่จูเสงช่องย่อจวนเดือดรู้ชอบมีป๋อเดือดรู้เสียงจังไห่ย่อตูกือสั่งจังสูนัวตูตั้งสื่อแน่งย่อนูหนาฮูหาตาปู้ช้างเซ็งเสียงช่องย่อจวนรู้ชอบมีป๋อเดือดรู้เสียงจังไห่มั่วนุ่งยงกือยังเล่นเดือดช้างเจ้าช้างช่องมีเต่าตั้งสื่อแน่งเหล่าจวนนู้ตีเก่าอ้อรู้จื้อหลินดูนัวมาเจ้ากือตี้เจ้าตูกีป่วยหัวอวกหัวจื้อจวนนู้ตีเก่าช้างรู้จื้อหลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟงกลางเราซื้อเจ้ามึงใส่จัวนู้ตีเก่าหยิรู้จื้อหลินดูหนัวเอทอมมัวจังสูหนัวสั่งจัวอีจงน่ะจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเจอเลยหนัวสั่งจัวเจ้ากุตีเสียงช่องหายจอนิ่งจังตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงไปหอย่อเจอเลยจ๋อเสียงคือกุยหาจวนซื้อต่อได้หนัวย่อจัวรู้เสียงกำแพงเพชรรู้เสียงตากรู้เสียงเพชรบูรณ์รู้เสียงจังใหม่รู้เสียงน่านรู้เสียงแพร่รู้เสียงแม่ฮ่องสอนรู้เสียงพะเยาหารู้เสียงจังไห่หาเต่าเต่ารู้เสียงคือหาจู่ๆคือมัวจ๋อคือตี้เสียงมงชงฮะ

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่จอกังลูเต้นต้องเดินเดอเปจ๋อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเราคือเมช่องต้องเดินห้านเดาสุดต้องตัวกงเกลโลเชทางเปอเกมาอ้วนได้นัวหนูเจว่าจองเดาจวยอีตูน่ะเจสิงมงชงยอดจวนลูชอนตรงเต้าเดอลูเสียงตากือก็กุนเดาสุดต้องคาตัวหาตายอดจวนเดอเมลูชอมานางลูลูเตาคือยังเลยยอดเราอีลูลีเปียเหล่าหนัวมาอวดจัวฟุ้ยจัวร้องร้องเกินเก่าเลยมาปื้อเจ้าจูเตาร้องเฮงเลยมาอวดช่องเตาอ๋อคือก็หอขาตัวจัวเป้สุดเลิกเตาเป้าอ๋อเอหาจูนเดือดจ่อฟุ้ยจัวหนุ่ยเจมเต้เถ่าร้องเลยคือหนุ่ยหลงเป้ามองลูเก่งขอเชิญกูกูกูเกินเก่าเลยเก่งขอเชิญนางกูลูลูเฮงเลยมาสุดเลิกใช้ชัวตุเข่งอ๋อเอตูหนาเจ้กินเตาตัวหนุ่ยเจมหนุ่ยกูหาตาหนุ่ยเตาใจเข้าถั่วละห้าหนุ่ยเจกูถอกัวก็หอส่งใส่ใส่หอเอ๋ทงเก่าหาฟุ้ยจวนนี่หลงเป๋ามึงลูเจอวดจวนเตจ่าเป้ลูเจนุเจเลมเต่าใจพี่เกียเขาถั่วเลนเต๋อมากูถอกัวชัวเล็งเสือตื่นจื้อเก๋นอกันยาส่งชัวเต่าใจเตกังมอเขาถั่วเอ๋จวนจื้อนัวนุเจกูลูใส่จอนต้องเต๋อคือเมสุดเลยหอส่งต้องเต๋อตัวมาอวดจอมเต่าจวนเมจอสติกเกอร์ต้องเต่าเห็นคือเมสั่งตัวเชิญลูดลังลูซูฮะเมจิงปังจัวกดไลค์กดแชร์ปูจัวกูฮะมาอวดจังเดาอ๋อเมื่ออีเลงพงยือก็ลีมัวก็ถอยเกลอใจตัวเจกูมดเสาใจเกียเอกูบังเต่าหนูเจกูหมังมัวจออัวก็ตัวฮะอวดจังเดาจัวไม่เอาไปเล่งกูไม่หันย้อนส่งตัวไม่หันย้อนส่งตัวมาไม่จะย้อนเกินเก่าเจกูยึดสืบตัวไม่เบี้ยอเออวดจังเดากูไม่เจ๋งลูปังจวดช่างกลางดูสืบต้องจวดฮะฮะมั่วอีเล่งพงยือก็กูหาตาสังเต่าตุ่มเบอร์สืบต้องสังกว่าปังจวดสังสูงมงตัวหนุ่ยเจก็หอนเต่าตัวเต่าจวดตุ่มเบอร์สืบต้องกูยอดสุนซื้อเป๊ะอ้อเชียงเจ้าสุนสุนเชียงอ๋อเอเต่เถ่ายอกูก็เจ๋งใจไม่ได้สืบต้องโลสุดที่ถมื่อีทุนเตาตัวเหล่าเอใจหรือตูเลยชื่อเตาเหล่าหนูเจไม่หอว่าช่างเดนเดปูจะกูให้หออยู่พยายามคือหาตาปังจั่วเป๊ะจ้อนน่ะจะกูที่นิ่งจังสุดเล่าสังสูกว่าต้องเตาเกินเกาเลยหอเอว่าช่องเตาจะไม่สุดเล่ามาอีปลาหนูเจกูจะอีช่างเกลอเสกกูมั่งจ้อกังลูเต้นต้องเตาเตาเป๊ะจ้อนน่ะจะกูที่นิ่งจังพุ่งยืดสุดเล่าคือเม่หอช่องต้องเตาตัวฮะจอที่เกลอเสกคือไม่สุดเลยถอดตัวอ๋อไอ้จวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่ลูจออีช่างซัวปังเสงจัวอีตูหนาเจเสงมงย่างยอจวนตอลูจอไปจู่จัวลูเสงตาคือก็หาตาสังถอเพ่งท่ออีช่างซัวปังเสงคือมอลุ่มเบหาตาป้อนเนี่ยเชียดดูนมากุมบางเตาเหล่อเอกหาตามัวฟีจัวก็จะกู้หลวนเจ้าสิ่งมงห่างคือย่อจัวลู่จอหางกลันยาตอนรู้ก็กงเกลอเจนงอัวเกนุเจมัวจางหนัวมัวเพ่งท่อจางซัวปังเสงหนัวจออัวก็ตูห้าจออัวเกลอเจจัวเป๊ะสุดเลยลู่กงเกลอเจนงอัวเก

มากูว่าช่องดาวจวยอีตูนะเจ๊เสงมงย่างย่อจวนดักลู่ชอมบ้านเก่าอ้ออำเภอพบพระลู่เสงตากืนดาวสู่ต้องตัวมากูขาดตัวหาตาย่อจวนดักมีลู่ชอมมานางลู่ยั่วเหล่าชัวชัวนู้ชัวชัวมอหนัวย่อจวนตังกีนัวเถ่าลู่ชอมเหอกูยังเลยติเปล่าหนัวหน่อยเจ๊กูลู่นางลู่ลู่เกาหลีฮะมากูว่าจวนฟื้นจวนจวนเลยหนัวฮะก็เจ๋งขาดตัวหาตาก็กูต้องใจเข้าทัวเลยฮะหนูเจ๊กูทอกว่าก็หอจงใส่ใส่อ๋อเอทองเลยคือหาฟัวจวนดูหลงเป่ามึงลู่เต้เถ่าเป้ลู่เจ๊ก็ชี้แย่งเจ้าเลยจ้อฟัวจวนหนูเจ๊มัวเป็นสื่ออวดจวนเป้เต้าใจเข้าทัวเอ๋ยเต้าใช้ชวดตุเข่งเอ๋ยว่าช่องเต้าจวนก็คือก็กูหอเต้าสุดต้องตัวปังจวดช่างกลางทางเป้กงเกลโลเจเอ๋ยจ้อเกลโลเจคือเม่ทอตัวหนูเจ๊กูบังเต้ากูหมักเลยจ้อจวนเป้สุดเลยลูกงเกลอเจอวเกอเอเมฮออวชานเดนเดปูจกูฮาอเอมัวจอพงยูคือซอมดองตอตัวฮาอีเลนพงยูคือสลุมเบฮาตาดาวย่างมากอกูฮาตาญอซงอก็ญอจวนตออบอเตนัวก็เนี่ย1ตูสุดต้องจัวเฮงเลมาอวชมดาวจกอคืออาเชอลุดลังลูซูปูตัวจวนดูสุดต้องจัวฮาลุมงดาลูเสียงจังใหม่ฮะฮามีเจ้าจ้องเกลือกือเมกูหาย้อนสองตัวปังจวดสั่งสติกเกอร์ตัวฮะอีแรงพงยืนจื้อฮะสืบลุ่มเบฮาตากัญญากรเศรษฐีก็กูหาแต่ย้อนสองเซิร์นจวอย้อนจนเด็กขอเชิญคือเมย้อนหนูเจนางลู่หนอนางลู่เต้าอ้อเป็นนู่เลยมาตั้งสืบนู่รอนางกูสั่งสื่อตั้งต่อลู่ฮันหนอเจอวดจอมเต้าคือก็หอขาดตัวจวเป๊สุดเลยเต้าเป้าหอมาลู่ชอบกูใช้กังเกาเลยตื้อยัวตังเลยฮะเจ็บชัวกูยังเล่ไปนาทีเลยซื้อมากูยัวลู่จออีช่างชัวปังเสียงอวยอีช่างต่อกังเกาจวมเป๊สุดเลยลู่กงเกลอเจนองอวยเกอเอเต่เท่าช่างนวดชุกเกินนวลอกูหรือชากูมาเลยจอกังไว้จะลู่จอจวมเป๊สุดเลยเต่านองอ๋อกูจออีช่างชัวปังเสียงกูยัวซื้อฟื้อเจ้าเป๊ช่างชัวปังเสียงคือมอลุ่มเบฮาตาอยู่จู่มงกูมอช่างหนูจอวัวช่างต่อกังเกอเหล่าเอตั้งกี้เซิร์นจูนัวหนูเจกูจอมัวดูสู่ต้องจัวฮาลุ่มมงแต่ลู่เสียงจังใหม่ลู่สาวบอกเลยหนูเหล่าซื้อหอเอไปหมางจอกังลู่ซึ้งจืดลู่จัวเถ่าลู่เชื่อเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีแตงเอช่างเต่าจัวเมย์สุดเลยเต่าเป้าฮาตาปี้จัวเถ่าลู่เชื่อหยีแตงมงหนูเจเดินดูสู่ต้องจัวรับสัญญาณถ่ายทอดกือยอนู้วันพืชมงคลจวนูหนัวอ๋อวัวจังเตาจัวสวดเล่าสวดเล่าย่อชง

0: ามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
3: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจน

0: เป็นตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เหมินซุงค่ะ
3: ปอกว่า
2: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ช ชาว่าเราวัฒนมาปีมาอาทิตย์สึกตาจิงชมองมันยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีมาปะไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ก็พวกค่อยยังว่าฮาซาซึ่งทีนี้สังเกตคนตรงนี้โฉดซึกกูควงอ่ะอามาคืออาตุถัดโซ่ดอกอ่ะกะปากกะเมียนเดสเปียลุมิโดขยันดัวชุบดอกอ่ะซาซึกความแบดต้นแบงอ่ะอาตุถัดโซ่บอกอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงบเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีค่อยยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เหอะอามาคืออาตุถัดโซ่ดอกอ่ะอาทิตย์ยาปีความวัดตุ้ดสองงบเป็นยังไงฟ้าฝนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซ่ดอกอ่ะอาทิตย์แบงงบเป็นยังอามาอาตุชัวอาตุเบียพะมองงบเป็นยังอาวุธโทรแจ้งอ่ะศูนย์อนุญาตแก้ไขปัญหาหมอกควันงานอาทิตย์คือฝุ่นละอองงานมาคือจังหวัดเชียงใหม่งานยี่เบอร์โทรงงบเป็นยังไง053ไงอาทิตย์นี้112808ไงหรือจะมาโง่บัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบทก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยืนจอดรถโฟล์กอ่ะ

雪花不来好花啊阿姆萨阿姆李苏姆都知的花贝拉我啊阿姆李苏姆都叫我们把你他进买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างอะเอาวิทยุมือจะมางอบัญญายี่ระบบยา AM ยี่ครึ่งความถี่งอบัญญาถี่ตัวลีเฮียชีสโชว่าโจเนี่ยคือตัวหลังอะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงเฟซบุ๊กยี่เพ่งอบัญญาสวทเชียงใหม่ไงAM 1476กิโลเฮิร์ตซ์อ่ะเอาลิสุโงดูจะมองว่ามันยังไงทีนี้หรือด้วงอ่ะแน่ๆที่ขวาทีมรถที่ขวาแน่ๆงบัญญาอยู่เวลาอย่าแน่ๆชมขวาญีชิมุซงาที่จุมด้วยทีมรถงบัญญาญีมขวาญีสามงาหน้าทีญาขวาญีหน้าญาซทีนี้เลยทีดูจะงอตีที่มาปีมาเออตัวตาจีแช่ว่าชรังอะเอเดบังโอไม่ระยะกระทรวงสาธารณสุขไงมังอาชีพเอออาทิตย์ที่ระยะอากรมอนามัยเงาะอาทิตย์กรมควบคุมโรคไงระยะนาทัพว่าเน็ตสุดทัพว่ากว่าชุดที่ดีเน้นนายมิละแจ้งเตยฝรั่งเงาะเอาอามาเน็ตเนมิงอะพาวจังโอเป็นยังกว่าโอระบบออนไลน์ขวัญีวามาอาทิตย์เมียเชียอันตรายมีความเสี่ยงสูงยังไม่ถึงไงว่าวฟุตบอลเลยว่ามังงังอ่ะเอาวกูดูเหออันตรายยังไม่ถึงไงเอาวเธอเน็ตส์เนมีไงเธอบอกว่าออนไลน์ขวัญีขวาวามังอ่ะอาชีพดูอันตรายงูบ้านยังไงยุทธิมังงูบ้านยังหงอเน็ตส์ว่าวัวมาติดกับยังไงยาฉาละมันคือก็สูออยอคนยังคือบอกว่ารับรองได้ง้อสมกุญแจมาตุยได้เป็นไงในสิอะไรอยู่บนนั่งมาซื้อใช่ไงอะไรเป็นคือสูวันที่วัวเอาวัวตื่นกูละง้ออาจารย์วัวจ้างงูไม่ยังอ่ะเอาวัวกูเดือเอาวัวน้ำมาขันจะมาติดติดความก็จะขึ้นน้ำง้ออาจารย์มีแต่เขามาเฮงอ่ะวัวจะขึ้นมาหนาง้ออาจารย์มีมาเขาไปในจึงมาจากเจ็บแผลดื่มน่ารู้งอและแผลดื่มน่ารู้พอชุนน่ารู้งอเจ้ากูเลยที่เลือกเก็บไงทุกมือขึ้นยังมีความเสียยังไงขึ้นยังมีเชื่อไงอาทิตย์ขวัญยี่เทียบว่าเนสได้มีพระพุทธเจ้าไม่เคยไงเทียบว่าออนไลน์ขวัญยี่ว่ามาขึ้นยังคือมาในนายงอบ้านหลังมากกว่าว่าเนสเฮียมังอาชีพว่าสูหลังขายยางอที่สิ่งนี้คือความพุทธไม่ใช่ไงเอาที่รักยาพันพ่อใจบ่เคยสู้ยูวุสูงอย่าหมอพ่อหมอมาเคยสู้ในนายยังไงโนในสุดจามาในสุดมาแพ้ยังไงหัวจ้าทำไมแพ้ยังไงมาแพ้ง่ะอะไรง่ะบ่เคยสู้ทีเดียวปีมาเออทีเดียวในนามยังอ่ะจะกันยังยังที่สุดจ้าหัวจ้ามาจะกันยังเคยกุลีจ้านี่สุดจ้าสุดจ้าบ้างอ่ะสุดทีเดียวในนายยังอ่ะอันนู้นก็ปีขวานู้นว่าเอาที่ออนไลน์ถ้าขวานี้วางงบังเงาปีขวาเท่าว่าฟิบิวขวานี้สายมาติดต่อขวานี้วางมาเคยสุนัขเบลามัวจะจักงานยังยิ่งสุจังอ่ะทีนี้มาคือในเนจิบุคเจที่ก็ทำไปคือถ้าเจอจับเป็นไงสุสิเลมาในนายเยอะไงมาเบลเช่นไงอาทิตย์ขวัญยังไงเอาบทที่ออนไลน์ขวัญยังพบว่าคือไงคือยังมีเชื่อยิ่งมีความเสี่ยงตัวเช่นไงอาทิตย์ขวัญยังคือมาคือจำโง่ไงที่มาที่เชียงโง่ไม่ยังคือไงตัวยากลุ่มมิชาชีไงลาชัวมาคาสเบอร์ในสื่อที่มีเฮอร์โวยางอยิบผีอยิบผิวผีแยงอเอาวัวเตล่างอไม่ยังเด็กผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวโอ้ไม่ยังเด็กจะซื้อเฮอร์มาว่าจะซื้อว่าเป็นกว่าเฮอร์ที่จะเบล่าเฮอร์ที่จะสูฟลังอ่ะไอ้ที่มาเฮอร์เนี่ยเฮอร์มีความเสี่ยงสูงยังไงอาทิตย์เป็นยังไงชั่วไงเอาวัวในสื่อเนี่ยมีเอาวัวกูเดือดชากูจากงูไม่ยังเด็กวัวออนไลน์ขวัญยีวัวมาขึ้นยาคือขึ้นยามีความเสี่ยงมีเชื่อไปถึงไงจะวัวจากในสุดมาจากในสุดยายี่ปองมาซื้อง้อจะจากก็จะขึ้นนางมาซื้อเงาช่วงไงวัวมาซื้อไปคือบาร์หลังบ้านกว่าวัวในสิ่งนี้เขาเปิดจากง้อหลังขยันยี่เขาฟังจากง้อแต่มันก็ต้องมาที่ดีเจนตัวอย่างง้อเอามาสับไปคือเรียกวัวออนไลน์ขวัญยังไงวัวคือตุยมากุ้งง้อ
อาทิตย์นี้ส่วนใหญ่เขามาในนายเองอ่ะมาเบ้อะไรดีจามังอ่ะอาจารย์โน่พาวเวอร์บอกว่าเน็ตสิ่งมันเขาสู้ยุบปอชาลันยังเขายี่ออยอของมันจะเป็นไงแต่ละตัวจะเป็นอะคือจะขึ้นหนามังอ่ะอาจารย์ว่าการเขาเอาคนเดียวเขาคือส่วนอะไรบ้างไงบางคนยังเขาอันตรายยังอ่ะเสียชีวิตไปได้ช่วงอ่ะอาจจะคนยากเขาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะเท่าว่าซื้อยาไงออนไลน์ค่อยบอกมาคันยังคืออันตรายยาบุหรี่ง่ายทำมาเหอะทำมาปีมากเลยทีเดียวแจ้งเตือนอย่างง่ายอาจจะเป็นการเฉพาะงานเปรียบว่าโวมาเน็ตส์นี่มีพันจ่าพับโวเพิ่งไงว่าโวเน็ตส์ผมก็ยิ่งยิ่งฟูจังฮะในเวลากว่าคือปลอดภัยเฉยไงเขาว่าจีบว่ามาถ้าอินเทอร์เน็ตค่อยยิ่งสายเนี่ยถ้าฟีบุค่อยยิ่งสายเขาจะเป็นไงไอ้ทำมาคันยังคือเนี่ยเชี่ยอันตรายยังไงบางคนชอบงานบางคนยิ่งเวลาแต่งว่าเป็นกว่าคืองานเอาคุณเดี๋ยวปลอดภัยยังว่าผู้บางคนสุกก็เตรียมมาใช่ไงผู้บางคนกูง้อทำไมก็อาขึ้นอย่างข้างงานบางคนว่าในสิ่งนี้มีอยู่ความจะงานชอบงานที่แบบยังไงทำไมแต่เชื่องานนั่นแหละคือมากกว่าแต่ว่าเงินนั้นชอบงานเอาไปชอบถ้าวิทยุนั้นจะสูงอะไรสวยที่สุดก็คือความงอง่า

0: ลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธี